0: ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
0: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเจ็บขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยายนเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
5: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ ตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91

0: กลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
1: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการ

0: ชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
1: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มบีตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก็รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสพิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2 ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือwelfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรป ิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
13: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกรหรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
12: ะ
13: เพราะว่าของสกรเนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
12: ค่ะแล้วขนาดนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
13: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกรเข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกรทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
12: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
13: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
12: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
13: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกร.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่า เราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
12: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
13: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
12: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
13: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
13: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
12: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลและก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
18: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
17: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
19: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
17: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
21: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกับระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นๆซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
20: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
22: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีโด ลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแคลงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแคลงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแคลงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
2: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแคลงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแช่น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแช่น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่ส่วนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแช่น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
22: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
5: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเหมือนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอ ทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ชายเดี่ยวฮะวันนี้ชายเดี่ยวอีกสักครู่อาจจะมีคู่นะฮะวันนี้พี่เอติดภารกิจครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่นะครับในเช้าของวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังพวกเราผ่านทางวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็น 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ 98.0 นะครับร่วมจับประเด็นข่าวร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวครับแล้วก็ข้อมูลสำคัญนะครับของรัฐบาลรวมถึงนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่กับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ในรายการมองเชียงใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์นะครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะ8โมง10นาทีโดยประมาณนะครับก็เรื่องราวข่าวสารนะครับหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยมีฝนตกทุกวันนะมีฝนตกทุกวันเลยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้เตรียมนะเรื่องของเสื้อกันฝนรวมไปจนถึง

0: ร่มนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ตกเป็นหย่อมๆนะเมื่อวานนี้เลิกงานนะที่ทำงานที่สวทเนี่ยฝนตกนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกแต่พอหลุดออกไปจากคูเมืองเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยนะฮะไม่มีฝนสักเม็ดเลยซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่ามืดที่ไหนนะตกที่นั่นนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้กันสักนิดนึงครับวันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสการคาดหมายปริมาณฝนนะจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้มีแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกเล็กน้อยนะครับทั้ง25อำเภอนะครับไม่มีมากบ้างน้อยบ้างนะครับวันนี้เฉลี่ยกันได้เท่ากันทุกอำเภอทั้ง25อำเภอเป็นฝนเล็กน้อยเป็นการพยากรณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าบ่ายๆมาก็อาจจะไม่แน่นอนเหมือนกันครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นไปรับบุตรหลานนะอย่าลืมเตรียมร่มเสื้อกันฝนนะฮะฝนส่วนมากก็จะตกนี่แหละฝนราชการฝนแกล้งเด็กเนาะฝน4โมง3โมงกว่า4โมงนะฮะตอนเย็นโดยตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนทุกวันเลยนะครับมีการแจ้งเตือนฝนทุกวันเลยอาจจะเป็นการทิ้งทวนนะเดือนกรกฎาคมนะครับมีฝนทุกวันส่วนฝนที่จะเยอะขึ้นจะเป็นวันที่29แล้วก็วันที่30ก็ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวเนาะนะครับสำหรับท่านใดที่หยุดยาวในช่วงวันที่28ถึง30นะเป็นช่วงที่ฝนนะฝนตกนะครับเยอะร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวจนถึงวันพฤหัสบดีก็ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับอ่ะที่ไหนเป็นอย่างไรทักทายกันหน่อยครับวันนี้ขอเช็คชื่อกันหน่อยวันนี้FC พี่เอนะหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะวันนี้ทำไมผมจัดคนเดียวนะครับวันนี้พี่เอติดภารกิจนะครับ1วันนะครับตอนแรกก็นัดหมายกับ DJ พี่เก่งไว้นะวันนี้ดีเจพี่เก่งนะอาจจะติดขัดเหมือนกันไม่ได้มานะครับแต่วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะติดขัดปัญหาที่เราได้พูดคุยกันเนาะติดขัดปัญหาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงการทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่ตอนนี้นะครับติดปัญหาเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะกรณีรถยนต์นะฮะและรถจักรยานยนต์อย่างเมื่อวานนี้ได้พูดคุยไปแล้วเรื่องห้าเขาเรียกว่าห้าข้อทั้งห้าเงื่อนไขนะครับที่ติดขัดกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางป้าหลวงชูชาติพูนทองนะครับทางอำเภอสันทรายแล้วก็พี่เขาก็ป้าหลวงก็เป็นอบมช.ด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็มีการสั่งการนะครับไปที่อำเภอนะครับแล้วก็ทางอำเภอก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าป้าหลวงกำนันนี่แหละนะครับเป็นหน่วยพื้นฐานที่รับกรอกข้อมูลนะครับเรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะติดปัญหาเรื่องของการอุทธรณ์นะฮะการอุทธรณ์ซึ่งกระดาษมีแผ่นเดียวครับที่จะไปกรอกเนาะไปกรอกที่บ้านพ่อหลวงกำนันก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พ่อหลวงกำนันกรอกให้นะฮะไม่ยากนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการอุทธรณ์สิทธิ์หรือท่านใดที่จะมีเอกสารอย่างอื่นนะมีเอกสารอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นสำเนาคู่มือรถนะครับหรือว่าเอกสารที่มีการซื้อขายรถมีการซื้อขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนที่เรียกว่าโอนลอยตอนนี้ที่ติดปัญหากันก็คือโอนลอยนะครับแล้วก็รถสิ้นสภาพรถหมดสภาพไปแล้วรถยนต์ก็อายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปก็สามารถอุทธรณ์ได้อุทธรณ์สิทธิ์ได้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งาน15ปีขึ้นไปนะครับก็อุทธรณ์ได้นะครับและรถที่สิ้นสภาพอย่างที่พูดคุยกันเนาะรถ เก่าไปแล้วไม่สามารถที่จะขับขี่ได้แล้วเอาไปปลูกผักไปแล้วปลูกสาระแหน่ไปแล้วปลูกผักสวนครัวไปแล้วนะฮะไปยื่นอุทธรณ์ได้นะครับอันนี้บางทีเรารถที่ใช้ไปแล้วนานๆแล้วอาจจะไม่ได้ไปแจ้งทางขนส่งนะครับว่ารถมันไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วแต่ว่าก็ทิ้งไว้ไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ไปเสียภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเก่าไม่ได้อัปเดตนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ก็จะเป็นเชิงรุกนะเดินเข้าไปหาพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ทุกหน่วยนะครับเป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยก็เดินหน้าเข้าหาพี่น้องประชาชนแทนที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาที่อำเภอหรือว่าขนส่งนะครับก็เพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางสำหรับคนอาจจะไม่คุ้นชินเรื่องของการขับรถบนถนนหลวงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการการช่วยเหลือของทางภาครัฐติดขัดปัญหาตรงไหนก็ติดต่อขั้นต้นเลยนะครับผู้นำชุมชนครับป้าหลวงกำนันนะครับสอทอสมาชิกอบตนะในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับเอาละครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงครับแล้วท่านใดที่ตอนนี้ได้รับสิทธิ์เป็นครั้งแรกบ้างครับมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วหรือยังนะครับส่วนท่านไหนนะครับท่านไหนที่อาจจะติดขัดหรือว่าอยู่ในระหว่างอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยตอนนี้คือเป็นเขาเรียกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนาะตอนนี้เขาก็รัฐบาลก็ยังให้ใช้ต่อเนื่องนะครับยาวไปถึงอีก2เดือนถึงเดือนกันยายนจนกว่าจะมีการอุทธรณ์สิทธิ์หรือการประกอบเอกสารยื่นเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังใช้สิทธิ์เดิมได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ได้บัตรไทยช่วยไทยพัฒน์60-40ก็ยังใช้ต่อเนื่องนะครับในระหว่างที่อุทธรณ์สิทธิ์หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ขึ้นทะเบียนนะครับรับสิทธิ์บัตรจะเปลี่ยนจาก60-40เนาะมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันครับวันนี้เสียงได้แล้วชัดเจนไม่เอ่ยวันนี้ลืมใส่หูฟังฮะโอ้โหต้องฟังเสียงตัวเองซินิดนึงนี่ฟังไม่ได้ใส่หูฟังวันนี้ไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยอะนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังครับคุณท่านแรกนะคุณสิรินันนะครับคุณสิรินันทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะวันนี้รับฟังอยู่ที่จังหวัดลำปางโอ้โหจังหวัดลำปางนะครับไม่แน่ใจว่าคุณสิรินันรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่าวิทยุนะฮะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณจันยาครับทักทายเข้ามาสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะนะครับคุณวารินครับทักทายเข้ามาสวัสดีวันศุกร์สวัสดีค่ะเช้านี้หมู่บ้านไหลสันทรายอากาศดีดีนะสดใสฟ้าแจ้งจางปางเลยค่ะโอ้โหอันนี้มองเห็นชัดเจนนะฟ้าแจ้งจางปางเป็นคำขยายนะคำว่าแจ้งนะครับทางสันทรายก็น่าจะมองเห็นดอยนะมองเห็นดอยทางเส้นสันทรายที่จะไปดอยสะเก็ดนะเห็นชัดเจนแน่ๆเลยนะครับอาจจะมีใครมาขิงกันบอกว่ามองเห็นเนนกวาดลานวัดอยู่ที่บนดอยสุเทพนะคุณจันยาคุณจันยาแซวมาบอกว่าวันนี้หนุ่มรอใช้เดียวนะครับคุณสุรินทร์นะครับส่งสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นฝนตกเนาะทางภาคใต้นะครับมีรูปฝนนะเมฆฝนแล้วก็มีร่มด้วยนะครับคุณป้าพันนีครับทักทายเข้ามาสุขสันต์น่าจะเป็นสุขสันต์วันศุกร์นะครับฉายเดี่ยวนะครับน่าฉายเดี่ยวหน้าจอวันนี้แปลกกว่าตึงวันสาวเวลแฮมเมอร์ดอยสเก็ตฝนตกบ่าทั่วเลยแต่ว่าเจ้าอ่ะน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆเย็นๆเนาะปกติก็ 3-4 โมงมาแล้วมืดๆมาก็ตกนะบ่ายๆนะเช้าๆมาอาจจะมองเห็นแดดแพร่แล่คุณพงศักดิ์ทักทายเข้ามาครับคุณพงศักดิ์ทักทายเข้ามาเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนะครับคุณตายครับคุณตายทักทายเข้ามาบอกว่าทักทายเจ้าคุณดีเจวันนี้ฉายเดียวนะเจ้าเช้านี้แดดสดใสตะวาไม่มีฝนแต่มืดเป็นบางที่นะครับต้องฟังพยากรณ์อากาศจากสถานีพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณตายบอกว่าเห็นมีคนเปิดอู้กันว่าซิดคนตีใดคือคนถือบัตรเดิมมติว่าจะให้ใช้อีก2เดือนนะครับแล้วแต่ก่อเจ้าคนเปิดบอกแจ้งที่แอปฟ้าเต็มฟรีแต่ข้าเจ้าบ่หันชัดเจนนะเจ้าช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณมากครับเรื่องของลายเดิมเนี่ยที่เคยใช้มาอย่างที่ผมบอกไปคือบางทีอาจจะติด ขัดเรื่องของมีครอบครองรถเนาะครอบครองรถที่มีรถยนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะให้ใช้ต่อนะครับให้ใช้ต่อไม่มีตัดสิทธิ์นะครับให้ใช้ต่อไปอีก2เดือนในระหว่างที่มีการอุทธรณ์หรือว่ามียื่นเอกสารเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็ใช้ต่อนะครับไม่มีการตัดสิทธิ์นะครับรวมไปถึงคนที่ใช้บัตร60 40เดิมนะครับอยู่ระหว่างอุทธรณ์สิทธิ์เพื่อบัตรสวัสดิการรัฐก็ยังใช้60 40ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดสิทธิ์นะครับทุกคนนะฮะไม่มีการตัดสิทธิ์คุณยายละไมครับทักทายเข้ามาครับสวัสดีเช้าวันเช้าวันพุธเช้าวันศุกร์แล้วนะเช้าวันศุกร์แล้วนะคุณยายละไมคุณยายละไมครับวันนี้ฉายเดียวครับถูกต้องครับวันนี้ฉายเดียวรอทีมงานอยู่คุณป้าพันนีบอกหันใส่หูฟังนะเอ้าเมื่อสักครู่ไม่ได้ใส่หูฟังมันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนาะได้ยินเสียงเหมือนเราพูดอยู่ในห้องส่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านผู้ฟังที่เราได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมก็เลยต้องใส่หูฟังด้วยใส่หูฟังนะคุณยายและไมค์นะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้ด้วยนะฮะคุณสุรินทร์นะทักทายเข้ามาหลังจากที่ส่งสติ๊กเกอร์มาสักครู่นะครับบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดนะครับท้องฟ้ามืดฝนมากๆครับคุณยายละไมบอกว่าขอโทษครับยายหลงวันคุณยายอย่าเพิ่งหลงวันกลับย้อนครับไม่วันนี้มันศุกร์แล้วนะวันนี้มันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็หยุดไป2วันเนาะเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เราไปเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์นะครับอาทิตย์หน้านะครับอย่างที่บอกไปหยุดยาวของหลายๆท่านวางแผนไปเที่ยวที่ไหนกันอย่างไรนะครับเอิ้นมาบอกกันหน่อยนะเผื่อได้ไปเจอกันนะหยุดยาว3วันวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะ28นะครับแล้วก็29นี่วันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็30เป็นวันเข้าพรรษาหยุดยาว3วันนะไปทำบุญที่ไหนนะไปทำบุญที่ไหนกันบ้างนะวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้เชียงใหม่เที่ยวได้นะอย่างที่บอกไปนอนฟังเสียงฝนตกนะใส่หลังคาใส่ใบจากนะตามแหล่งที่พักตอนนี้ท่องเที่ยวเชียงใหม่กรีนซีซั่นนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมเรื่องของงานเกษตรนะฮะตั้งแต่วันที่18ถึง26นะเมื่อวานผมก็ไปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปเดินมามีร้านค้าเยอะมากเลยน้องๆงานฤดูหนาวเลยนะครับท่านผู้ฟังนะแล้วก็ช่วงภาคค่ำตั้งแต่3ทุ่มไปต้นไปก็จะเป็นศิลปินนะครับศิลปินมาขับกล่อมบรรเลงนะครับในช่วงตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม้เมืองครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นไม้เมืองนะมีอีกหลายวันนั้น24อีก2วันส่วนอีกงานหนึ่งนะครับงานเกษตรเหนือนะครับเกษตรเหนือนี่ก็จัดที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับเริ่มวันที่25นะครับเป็น2งานควบกันเลยถ้าเป็นหนังสมัยก่อนนะทําหนังสมัยก่อนก็2เรื่องควบเนาะฉาย2เรื่องควบกันนะอันนี้ยังไม่ทันเสร็จแต่อีกงานนึงก็มาแต่งานเกษตรเหนือเนี่ยเขารวม3จังหวัดนะครับมีเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำพูนนะครับจัดที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตอันนี้ก็งานนี้ก็ฟรีนะครับงานนี้ก็ฟรีงานด้านหลังสารกลางก็ฟรีเหมือนกันสำหรับท่านใดที่ตอนเย็นไปออกกำลังกายนะวิ่งจ็อกกิ้งนะแล้วก็เผื่ออาจจะหิวก็แวะเข้าการเกษตรนะครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับรวมไปถึงต้นไม้นะครับมีบูธนิทรรศการมีบูธให้ความรู้นะครับเรื่องของการปลูกนะครับพืชแต่ละชนิดมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโดรนนะครับถ้าจำไม่ได้ว่ามีวันไหนที่มีการสาธิตการใช้โดรนการเกษตรนะครับในเรื่องของการฉีดพ่นยาการขนของการขนสัมภาระนะครับเรื่องของโดรนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เอามาจัดในงานนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปติดตามนะเดี๋ยวมาแวะมาทักทายอีกสักรอบหนึ่งครับไปติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้จะพาไปติดตามข่าวสาร3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้มาในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับกฎหมายเขาบอกไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับเดี๋ยวนะครับลืมเปิดเสียงนะสักครู่นะครับฝั่งนี้ทำไมเสียงไม่ไปเนี่ยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับคอม1คอม2นะคอมมีหลายตัว
1: สักครู่นะครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
0: คอม1คอม2คอม3

0: การแข่งขัน
1: ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

0: อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งปัจจุบันก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับด้วยตัวเองนะครับอาจจะต้องไม่ต้องหลายคนอาจจะต้องใช้ช่างนะแต่แบบตอนนี้อาจจะไม่ติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นก็เสียบซิมการ์ดนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับไปติดในสวนนะติดในสวนช่วงนี้อาจจะมีผลไม้ดกนะผลไม้อาจจะเยอะนะสวนอาจจะอยู่ไกลบ้านนะครับก็สามารถติดตั้งได้รวมไปจนถึงติดตั้งภายในบ้านนะครับอย่างที่ท่านอัยการได้บอกไปก็คำนึงอยู่2 อย่างคือไม่เป็นละเมิดนะครับไม่เป็นละเมิดสิทธิ์คนอื่นไม่ใช่แบบติดบ้านเราแต่ส่องไปดูบ้านคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับรวมไปจนถึงถ้าเป็นเขาเรียกว่าไงไม่ทำผิดกฎหมายนะครับเอาไปสอดส่องดูแลบ้านคนอื่นนะเราเอาดูแลแค่ในบ้านเราปกติก็มากสุดก็คือส่องจากในบ้านไปที่หน้าบ้านของตัวเองนะครับดูเรื่องของความผิดปกตินะครับแล้วก็ดูเรื่องของอุบัติเหตุนะถ้าเป็นตามห้างร้านที่เขาเรียกว่าห้างร้านที่อยู่ตามถนนหนทางนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุที่สามารถที่จะตามให้เจ้าที่ได้ติดตามได้ไวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เหตุรถชนนะครับแล้วน้องก็เสียชีวิตลงอยู่ในโซนป่าแดดนะครับเมื่อวานนี้ก็น้องถูกรถชนสักช่วงประมาณ18:00 น.หรือประมาณ19:00 น.นะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในการติดตามนะครับจากพลเมืองดีจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับหลายๆท่านก็สามารถที่จับกุมได้ประมาณสักช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเรื่องของกฎหมายการติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้บอกว่าหน้าบ้านนะส่องไปที่หน้าบ้านเราก็พอไม่ต้องไปส่องเผื่อหน้าบ้านคนอื่นนะครับหรือว่าจะส่องไปที่ถนนส่องที่ถนนได้นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เผื่ออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปนะครับพอเกิดเหตุก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามอีกสักหนึ่งเรื่องครับเรื่องของสิ่งดีๆจากPEA นะช่วงนี้ผมว่าหลายบ้านนะหลายบ้านเนี่ยมีเขาบอกไงตอนนี้มีบินนะมีบินนะมีบินเรื่องค่าไฟเนี่ยไปที่หน้าบ้านหลายคนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมุกบอกเลยหนึ่งมุกนะครับหนึ่งมุกของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะมีการไปติดตามนะตามหน้าบ้านของเรานะครับแล้วก็เอาเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับเอาไปโทรแจ้งเรานะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA ชี้แจงกรณีเอกสารและลายปลอมนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อ PEA นะครับเกี่ยวข้องกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินและการคืนเงินประกันไฟฟ้ารวมถึงการสร้างบัญชีลายปลอมชื่อPEA Thailand เพื่อหลอกลวงประชาชน PA ขอยืนยันว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับวิธีสังเกตนะครับง่ายๆนะครับรูปแบบหนังสือและถ้อยคำเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการมีการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงินซึ่ง PA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้าบ้านการใช้ข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดไม่สอดคล้องหรือผิดปกตินะครับการแนบเอกสารหลายฉบับนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้เราสับสนนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จหนังสือรับรองใช้ข้อความเร่งรัดให้รีบดำเนินการทันทีนะครับแล้วก็สื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหากมีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับมาแล้วครับพี่เก่งพี่เก่งมาแล้วท่านผู้ฟังเห็นพี่เก่งหรือยังเดี๋ยวให้พี่เก่งทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมาช้าแต่ยังปีกว่าไม่มานะคะ
0: ติดภารกิจ
3: การจงใจส่อง ภาพจากกล้องวงจรปิด
2: ก็ไม่ได้ติดภารกิจอะไรค่ะคุณคมสันด้วยความไม่คุ้นเคยกับช่วง8โมงเช้า
0: พี่เก่งจะไม่คุ้นเคยกับ8โมงเช้าเพราะว่าตอนนี้ขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปอีกทีก็คือวันอาทิตย์ที่ได้เจอพี่เก่ง
2: ใช่นะฮะแต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังให้อภัยค่ะเพราะว่ายังไงก็มา
0: อาจจะหลงลืมวันกันไปสักนิดนึง
2: ใช่แล้วก็ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วเฮ้ยต้องขออภัยคุณผู้ฟังค่ะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยเข้ารายการช้าเกินกว่าเวลาของตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้มัน
0: วันนี้เป็นบอกไปเลยว่ามวยแทน
2: ค่ะเป็นมวยแทนน้องเอ
0: ๋ไม่คุ้นชินเท่าไหร
2: ่ไม่คุ้นชินน้องเอ๋ไปฮันนีมูนค่ะแล้วก็ลืมจนคุณคมสันเตือนนะคะโบกโบกตื่นนะคะโอ้ตายแล้วนะโอ้โหเด้งออกมาเป็นลูกอะไรอะตุ๊กตาล้มลุกเลยค่ะ
0: แต่ปกติก็เห็นแหละพี่เก่งเพราะว่าเวลาจัดรายการพี่เก่งจะมาแวะห้องข่าวก่อนนะครับมาแวะห้องข่าวอย่างน้อย5ที10นาทีก็มารอแล้ว
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ผิดปกติเนาะ
0: ครับ
2: จริงๆนาฬิกาก็ปลุกตั้งแต่ 6:30 แล้วค่ะขออีกนิด
0: อาจจะลืมครับพี่เก่ง
2: มันลืมภารกิจนี้ไปจริง
0: ๆเดี๋ยวก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นมวยแทนอยู่เรื่อยๆแหละฮะ
2: ครับ
0: เขามีคนไปฮันนีมูน
2: มีคนไปฮันนีมูนมีคิวฮันนีมูนยาวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฮันนีมูนกันตลอดต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาของรายการมองเชียงใหม่ที่นานๆจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังสักครั้งนึงนะคะคุณผู้ฟังก็จะคุ้นชินไหมอ่ะคุ้นชินกับเสียงนี้ไหมอ่ะเชื่อว่าคุ้นบ้างแล้วล่ะเพราะว่ามาบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายเดี๋ยวคุณผู้หญิงนะที่เขาจะสลับสับเปลี่ยนกันไปฉันก็มาได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณน้องไต่ไต่ค่ะทักทายเจ้าพี่เก่งมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่นะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะช่วงนี้ฝนตกนะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันมาไม่ค่อยเป็นเวลาแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายๆใครออกจากบ้านก็จะต้องระมัดระวังกันหน่อยมีแต่วันก่อนนะครับมาตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเช้าอีกวันนึงนะก็ทำให้การเดินทางอะไรต่างๆนานาก็ต้องเขาเรียกต้องวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยเพราะว่าบางเส้นทางที่ฝนตกอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตอนเย็นดิฉันต้องจัดรายการอยู่ที่ห้องส่งที่นี่ฝนตกกระหน่ำฟ้านะคะแต่คุณคมสันบอกว่าที่แม่ริมไม่ตกนะคะถนนแห้งเฉียวนะเหมือนกับอยู่คนละโลกกันนะจริงๆแล้วอยู่แค่ข้ามฝั่งคันคลองเท่านั้นเองนะครับก็นี่แหละบอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าอาจจะทำให้ดูไม่ค่อยสะดวกกับการเดินทางแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังเผื่อระยะเวลาในการเดินทางค่ะวางแผนในการเดินทางใครขี่มอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้เสื้อกันฝนนะ
0: เสื้อกันฝน
2: ไม่แนะนำให้ใช้ร่ม
0: โอ้เดี๋ยวมันลมปึ้ง
2: ใช่ลมมัน
0: เสียจังหวะเพราะว่าข้างหนึ่งต้องถือร่มข้างหนึ่งถือแฮนด์มอเตอร์ไซค
2: ์มันจะทำให้หกล้มมีคนข้างๆคุณน่ะเขายิ้มแสดงว่า ชอบถือร่มแน่นอนนะให้ใช้เสื้อกันฝนนะคะคุณฟังให้ใช้เสื้อกันฝนเพื่อความปลอดภัย
0: คือบางทีลมแรงพี่เก่งบางทีอาจจะเป็นรถสิบล้อรถคันใหญ่ขับผ่านเราแล้วอาจจะทำให้ยกเยกเสียการทรงตัว
2: ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งจัดรายการที่เนี่ยฟ้าร้องดังเข้ามาในห้องส่งฝนข้างนอกตกหนักมากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็บอกคอมเมนต์เข้ามาฝนตกหนักมากสารพีตกหนักมากที่นู่นที่นั่นที่นี่แต่คุณคมสันบอกอยู่แค่แม่ริมค่ะฝนไม่ตก
0: ไม่คือข้ามไปหน่อยเดียวเองคืออยู่โซนหน้าสารกลางอ่ะไม่มีฝนสักเม็ดเลยแดดแผ่แ
2: ล้วสว่างคนฝั่งนู้นข้าหลามคุณไปเปียกที่ไหนมา
0: โอ้รถเปียกตั้งแต่ออกสวทออกที่ทำงานไปนะฮะแต่พอเลยแยกคูเมืองไปหน่อยก็ฝนก็เริ่มซาแต่พอไปถึงเลยแยกของสิงห์ไปทางฝั่งนู้นไม่มีฝนเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแจ้งเรื่องของการจราจรนะครับด้านหลังโรงเรียนมงฟอร์ดใหญ่นะครับถนนครับถนนเรียบ
2: ทางรถไฟ
0: ทางรถไฟครับจากแยกเชียงแสนเข้ามาเนาะมีขาเข้าเมืองนะครับมีรถบรรทุกหินนะครับเป็นรถบรรทุกหินหลายคันนะครับจอดรอลงหินอยู่นะครับทำให้การจราจรติดขัดนะครับมีอยู่ 3-4 คันในเวลานี้นะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะใช้เส้นทางอยู่นะครับที่ฟังเราอยู่นะก็อาจจะใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางเบี่ยงไปทางรอดมหิดลนะครับตอนนี้เส้นนี้ เห็นท่านผู้ฟังบอกว่าติดอยู่ประมาณสัก10นาทีละนะครับ
2: นะคะถ้าหากว่าใครอยู่ในเหตุการณ์ก็โทรศัพท์เข้าห้องศูนย์วิทยุจราจรได้นะคะ053-235-595ค่ะ053-235-595เป็นห้องศูนย์วิทยุจราจรที่จะสามารถตรวจสอบแล้วก็ดูแลสาเหตุของที่รถติดให้กับเราได้นะคะ
0: ครับอาจจะมีการไปติดป้ายเนาะแล้วก็มีตั้งกลวยเพราะว่าบางทีรถคันหลังๆอ่ะไม่รู้นะครับพอมาถึงเสร็จก็โอ้โหติดกัน10กว่าทีก็อาจจะ
2: ถ้าเร่งด่วนเขาก็จะมีการวิทยุถึงจราจรหรือถึงตำรวจในจุดนะคะเพื่อที่จะเอามาดูแล
0: ใช่ครับก็จะมีรถเจ้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลนะฮ
2: ะ
0: ขอบคุณมากนะครับที่แจ้งข่าวเข้ามานะครับท่านผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาสักครู่นะครับ
2: ซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่นะคะหากว่าไปเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นแอคซิเดนต์เป็นอุบัติเหตุที่ไหนก็สามารถที่จะ
0: แจ้งมาได้
2: แจ้งเรามาได้นะหากว่ามันเกิดผลกระทบต่อผลกว้างผลส่วนรวมนะคะ
0: เผื่อคนที่มาข้างหลังเขาอาจจะหาทางเลี่ยงจะได้ไม่ต้องติดนานพี่เก่งบางทีอาจจะติดไป1กิโล2กิโลคันหลังๆมามองไม่เห็นแล้วไม่รู้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะได้ขับรถนะเลี่ยงไปในเส้นทางที่ไม่ติดนะครับอย่างหลายๆครั้งเห็นรถชนกันในอุโมงค์นะครับคนข้างหลังที่ตามมาก็ไม่รู้หรอกข้างในอุโมงค์มีอะไรกันนะครับก็จะได้หาทางเลี่ยงทางหลีกไปเพราะว่าทำให้รถติดนานนะครับทำให้เสียเวลานะครับรวมไปถึงบางท่านอาจจะต้องไปเข้างานสายด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ
2: ค่ะนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกห้ามไปมอเตอร์ไซค์ห้ามไปจอดพักรถในอุโมงค์นะคะ
0: เห็น
2: ทางรอด
0: เห็นหลายคันเหมือนกัน
2: ใช่
0: เข้าใจว่าบางที
2: เขาคิดว่าตรงนั้นอ่ะเป็นที่บังฝนเขาได้
0: ใช่
2: แต่นั่นคือจุดที่อันตรายที่สุด
0: คือเวลาเราขับรถยนต์นะพี่เก่งพอลงไปอุโมงค์อ่ะบางทีมันมืดมองไม่เห็นแล้วก็ไหลเขาไม่มีไหลทางสำหรับจอดนะเป็นขอบฟุตบาทนิดเดียวเองแต่คนเนี่ยอย่างคนขับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมอเตอร์ไซค์จอดแล้วเขาก็ขึ้นไปยืนบนฟุตบาทแล้วก็เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ
2: ใช่นะคะก็ขอความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาซ้ำเติมดิฉันว่ามาช้าอย่างดีกว่าไม่มา
0: เดี๋ยวช่วงท้ายจะให้พี่เก่งไปทักทายคุณผู้ฟังFC พี่เก่งนะมาวันนี้เช้านี้อาจจะได้ฟังเสียงหวานๆนะคร
2: ับ โอ้ยแต่ว่าพี่มนกันหวานกว่านะคะพี่มนกันหวานกว่านะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะหวานกันคนละแบบ
0: ครับ
2: คนนึงจะหวานแบบน้ำตาลคนนึงจะหวานแบบน้ำผึ้งนะคุณผู้ฟังคะวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เชียงใหม่บ้านเรามีอะไรเยอะแยะมากมายคุณอมสารเหมือนที่เรากำลังจะไปในชั่วโมงถัดไป
0: ครับ
2: ก็คือที่สวนสัตว์เชียงใหม
0: ่ครับวันนี้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย
2: ใช่นะ
0: คร
2: ับ
0: หลากหลายพื้นที่นะแล้วก็จริงๆอยากไปสัมภาษณ์คุณผู้ฟังอะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: โอ้มีใครอาสาจิตใจอยากจะให้เราไปคุยด้วยบ้าง
0: คืออยาก
2: บอกมาบอกพิกัดมาเลย
0: โดยเฉพาะคนที่ได้สิทธิ์เป็นครั้งแรกนะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้สิทธิ์เป็นครั้งแรกอาจจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มาตรการที่รัฐจะช่วยเหลือเพราะว่าพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ทุกเดือนเนาะแต่60-40นี่แค่4 เดือน
2: นี่เราก็2แล้วเนาะ
0: 2
2: ละ
0: 2เดือน
2: เหลืออีก2
0: แต่ของเราจะหมดกันประมาณสักอาทิตย์แรกก็หมดแล
2: ้วไม่รู้ใช้กันยังไงนะคะใช้กันข้อให้ 1,000 ใช่มั้ยวันละ200เราก็ไม่เคยจะเหลือ
0: ครับ
2: วงเงิน200แต่ละวันไม่เคยจะเหลือเต็มแม็กทุกวัน
0: แต่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายประจำวัน
2: แต่อย่างน้อยอ่ะ5 วันแรกที่เราได้อ่ะเราก็เบา
0: ถึงมันจะหมด5วันแรกแต่มันสามารถที่ใช้ได้ไปอีกหลายวันพี่เก่งเพราะว่าซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเป็นปลากระป๋องเป็นไข่เพราะว่ามันไม่ได้หมดในวันเดียวนะครับไปได้อีกหลายวันนะครับน้ำมันพืชนะครับหรือว่าสิ่งของจำเป็นที่เราไปซื้อนะ
2: ค่ะเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วอย่าลืมนะที่คุณคมสันบอกว่าใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกแล้วก็ผ่านเลยนะเราอยากได้เราอยากเจอนะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปหา
0: ครับ
2: นะวันนี
0: ้เดี๋ยวเว็บสัมภาษณ์ซะหน่อยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยออกนอกพื้นที่ไป
2: สวนสัตว์
0: ไปสวนสัตว์น่าจะหลังจากออกรายการเสร็จนะครับแล้วก็อยากทราบว่าท่านใดที่อาจจะติดขัดเนาะอาจจะติดขัดเรื่อง
2: หรือใครที่มีเหตุผลที่เข้ามา
0: อยากถาม
2: ทำให้ไม่ผ่าน
0: ครับ
2: คุณลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านมีใครบ้าง กระซิบบอกเรามาค่ะบอกมาหน้าคอมเมนต์ก็ได
0: ้คอมเมนต์มาก็ได้นะครับ
2: หรือจะโทรศัพท์เข้ามาบอกก็ได้นะ
0: ได้ครับคำถามก็ได้คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวเราจะรวบรวมคำถามเนี่ยไปถามท่านคลังจังหวัด
2: ใช่
0: นะครับท่านใดที่ติดปัญหาอย่างที่เมื่อวานคุณตายบอกว่าเงินฝากมีเงินฝากมีเงินกู้มีอะไรอ่ะประกันชีวิต
2: ค่ะ
0: จะต้องอุทธรณ์สิทธิ์ยังไงหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบางทีลูกหลานเอาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ย่าตายายไปทำประกันชีวิตให้แต่ก็ปู่ย่าตายายนี่ก็ไม่ได้
2: จ่ายไม่ได้เป็นคนจ่ายเบี้ยประกัน
0: ใช่แต่ลูกหลานเป็นคนจ่ายให้อะไรอย
2: ่
0: างนี้ก็จะได้ไปรวบรวมคำถามนะครับมาถามแล้วก็มาตอบในรายการให
2: ้เคสนี้ก็เคยมีคุณผู้ฟังโทรมาเหมือนกันโทรมาที่ห้องธุรการค่ะเขาก็โอนสายไปให้แล้วก็ได้คุยบอกว่ายายยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ไม่ผ่านเพราะเขาบอกว่ายายมีประกันซึ่งประกันเนี้ยเป็นประกันที่หลานทำให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจ่ายเบี้ยประกันอะไรกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ายายหลานเป็นคนจ่ายนะคะยายเป็นผู้เอาประกัน
0: ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของลูกหลานนะเน
2: าะ
0: เผื่อ
2: ยายเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แ
2: ล้วจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายคนมีกรณีแบบนี้ด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปจนถึงมีการแอบอ้างเอาเอกสารนะครับไปซื้อรถพี่เก่งรู้ตัวทีเอ้าเป็นเจ้าของรถได้ไงในเมื่อเราไม่เคยซื้อรถไม่เคยมีรถอาจจะเป็นลูกหลานหรือคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งมิจฉาชีพที่ได
2: ้ขอยืมชื่อหน่อย
0: สำหรับประชาชนสำหรับที่บ้านเราไปรู้ตัวทีเราเป็นเจ้าของรถหลายคันเลย
2: ใช่ตกลงฉันเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมา ทันที
0: นั่นแหละ
2: ฉันจะไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้มันเกิดขึ้นได
0: ้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นแล้วเก
2: ิ
0: ดขึ้นแล้วด้วย
2: มันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะใครที่อยู่ในย่านอำเภอเมืองเชียงใหม่หรือใกล้เคียงเนี่ยนะคะบอกเราหน่อยก็แล้วกันใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกครั้งแรกแล้วก็ผ่านเลยนะคะรวมถึงใครที่ลงแล้วตอนนี้กำลังรอยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่นะคะด้วยเหตุอันใดลองโทรมาคุยกับเราดูนะคะเผื่อว่าเราสนใจเราจะได้เดินทางไปหาไปพูดคุยกันโอ้ยถือโอกาสเยี่ยมบ้านคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวแวะไปหา
2: เยี่ยมบ้านคุณผู้ฟังเราจะไปหาประมาณเที่ยงอะค่ะ
0: โอ้ยพอดีเลย
2: พอดีเลย
0: อะไรจะพอดีขนาดนี
2: ้เช้านี้จะบอกว่าจะฟ้องคุณผู้ฟังว่าดิฉันขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะฉันยังไม่ได้มีอะไรถึงท้องเลยแม้แต่น้ำแก้วเดียว
0: นะรีบมาเจอคุณผู้ฟังก่อน
2: ใช่ใช่ด่วนพิเศษ
0: ด่วนพิเศษครับด่วนพิเศษใส่ไข
2: ่ฮะ
0: ครับ
2: นะฮะก็เหมือนเอ้ยล้อเลียนคุณผอ.เหรอคะชอบด่วนพิเศษใส่ไข
0: ่ด่วนพิเศษนะด่วนพิเศษด่วนจีนะอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ด่วนจีเหมือนกันคืออย่างที่คุยกับพี่เก่งคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละคือท่านใดที่ลงทะเบียนสิทธิ์แล้วและได้นะครับเป็นสิทธิ์ครั้งแรกนะครับรวมไปถึงท่านที่อาจจะลงทะเบียนและติดขัดเรื่องของปัญหาแล้วก็อยากจะไปให้ความช่วยเหลือนะเป็นอย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงนะครับที่จะท่านใดอาจจะติดปัญหาเหมือนเราอ่ะหลายๆคนนะครับเราก็จะรวบคำถามไปถามท่านคลังจังหวัดหรือท่านที่ดูแลอย
2: ู่เกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้อง
2: อย่างเช่นพาณิชย์อย่างเช่นขนส่ง
0: อ
2: ย่างเช่นท่านคลังจังหวัดแล้วก็ในเรื่องของนโยบายของรัฐที่แก้ไขออกมาเรื่อยๆเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะในชั่วโมงถัดไปก็คือเมืองไทยบ้านเราดิฉันก็จะได้นำนโยบายของรัฐนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบทุกวัน
0: ครับก็นี่แหละครับถึงรายการนี้เสร็จนะอาจจะเตรียมคำถามไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแต่อย่างท่านคอมเมนต์เข้ามา
2: วันนี้คอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ก่อน
0: ครับ
2: นะคะ
0: เราก็จะรวบรวมนะครับถึงแม้ว่าโทรเข้ามาจะไม่ทันได้รับสายอาจจะพูดคุยกันอยู่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแบบเนี้ยจะเราจะมีข้อมูลนะครับเพื่อรวบรวมเป็นอาจจะเป็นคำถามเดียวกันนะครับ
2: แต่ได้ไว้ล่วงหน้าก็จะดีนะคะเพราะว่าดิฉัน
0: อาทิตย์หน้าจะได้หาข้อมูล
2: วันนี้ดิฉันบันทึกรายการไว้ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาของมองเชียงใหม่นานๆมาที แต่ก็มาช้าแต่ก็มา นะคะ
0: ครับเดี๋ยวให้พี่เก่งไปทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายๆเมื่อสักครู่ผมทักทาย
2: จนถึง
0: จนถึง คุณยายละไมนะคุณยายละไมบอกว่าขอโทษครับยายหลงวันไปถึงคุณยายละไมฮะ
2: คุณยายละไมเหรอ
0: ครับ
2: คุณสมชายสุนันทาจะเอ๋น้องเก่งมาช้าดีกว่าบ่มาเยี่ยมยอดนะคะคุณละไมนะคะสวัสดีรอบ2เจ้านะคุณยายละไมบอกว่าสวัสดีรอบ2เจ้าคุณดีเจมวยแทนยายยังสวัสดีเจ้าวันนี้วันปูดไปเรียบร้อยน้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์แล้วครับคุณยายวันนี้วันศุกร์ค่ะดิฉันก็ลืมเหมือนกันคุณสิริพรน้อยแป้งนะคะคุณบอดใจคุณไต่ไต่บอกว่าบอดใจเจ้าพี่เก่งอากาศแบบนี้ข้าเจ้าก็เป็นบ่อยนะจ๊ะจำขึ้นใจ
0: ได้เดินรวมได้เดินรวม
2: ใส่จะอาการแบบรวมการแบบลืมๆเนาะแต่จากคุณสมชายบอกว่ามีสาระดีมากครับขอบคุณดีเจทุกท่านคุณอุไรวันบอกว่ามาช้าแต่ก็มานะนึกว่าจะไม่วันนี้จะไม่ได้ยินเสียงน้องเก่งแล้วโอ้ได้ยินเจ้าได้ยินเจ้า
0: เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์อีก
2: วันอาทิตย์ก็เจอกันอีกคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันเสาร
0: ์
2: ก็เจอนะคะในช่วง9โมงเช้าวันอาทิตย์ก็เจอกัน9โมงเช้าแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็เจอกัน9โมงเช้าคุณฟังอย่าเพิ่งเบื่อ
0: เหมารวมมีตอนเย็นด้วยมีตอนเย็นด้วย
2: ตอนเย็น
0: ตอนเย
2: ็น6โมงเย็นค่ะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงเย็นฉันก็จะจัดรายการรอบเวียงเจียงใหม่ออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงทางช่อง TikTok DJ เก่งด้วย
0: ครับ
2: หมดเวลาแล้วมั้ง
0: ยังได้อยู่อีกสัก 2-3 ท่านครับผม58ครับ
2: เอาคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ทักทายรีบทักทายมาคุณน้อยคุณน้อยสุปราณีนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจลูกวาวมาให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของหมองเชียงใหม่นะคะในเช้าวันนี้เช้าวันที่ตื่นนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะคิดว่าดิฉันยังไม่ตื่นดิฉันตื่นแล้ว
0: สุขสบายสุขสบายหายห่วง
2: สุขสบายหายห่วง นะคะพอตื่นมาปุ๊บวันนี้พอนึกถึงอาคิวเรายังมีอีกยาวเลยเนาะ
0: ครับ
2: นะคะ
0: แต่ลืมคิวผมใช่ไหมผมคิวหนึ่ง
2: ใช่ใช่คุณคิวหนึ่งลืมค่ะนึกถึงคิวที่สองไปแล้วตอนนี้ คิวที่สองนี่เตรียมพร้อมแล้วคิวที่สาม
0: จอมาเลย
2: จอมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อแต่ว่าตอนนี้ใครที่ยังเป็นผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกแล้วผ่านเลยนะคะ
0: บอกเราหน่อย
2: บอกเราหน่อย
0: เดี๋ยวไปหาว่าไอ้ทำยังไงถึงได้แล้วก็หรือคนไหนที่ติดปัญหาอย่างที่บอกแต่จริงอยากได้คนที่แบบผ่านครั้งแรกเน
2: า
0: ะ
2: ผ่านครั้งแรกอ่ะ
0: ครั้งแรก
2: เนาะ053276793เราสวัสดีแล้วคุณผู้ฟังก็ยังโทรมาได้อยู่นะสัก5นาทีแรกก็แล้วกันโทรเข้ามานะคะ053276793เราอยากไปหาท่านค่ะนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าปัญหาของการลงทะเบียนมันรุมเร้าเหลือเกิน

0: คาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้
5: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่าซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
6: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอระ

0: มันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
2: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากไป
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนว

0: วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังทุกวันที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมีงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะตกบ้านพื้นที่ก็ไม่ตกอย่างเช่นเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นในเมืองตกเยอะแยะมากมายออกนอกเมืองไปนิดเดียวไม่มีฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนนะคะวางแผนในการเดินทางหากว่าเจอฝน

ฟ้าที่มันตกเยอะๆหนักๆ ก็ต้องระมัดระวังนะคะใจเย็นๆเผื่อเวลาการเดินทางค่ะไม่เร่งรีบกับการเดินทางซึ่งแน่นอนเมื่อฝนตกอ่ะนะคะฝนตกรถติดเป็นของคู่กันค่ะไม่ว่าจะตกมากตกน้อยนะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะไม่ประมาทกับการเดินทางและที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญกับช่วงที่อากาศแปรปรวนอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันทุกวันคุยกันทุกวันแต่ก็ไม่เคยจะเบื่อนะคะกับเรื่องการห่วงใยในสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราได้พบปะพูดคุยกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมเวลาเร็วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังเคารพหลังข่าวต้นชั่วโมงในช่วง9นาฬิกาเราก็จะพบกันวันนี้มีมากมายหลากหลายเรื่องราวข่าวสารที่จะทำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราแต่ว่าช่วงนี้จะให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนอย่ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจไปด้วยกันค่ะ

งานเพลงเพราะๆฟังสบายๆเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราติดตามเรื่องราวข่าวสารกันบ้างในเรื่องของกบง.นะคะเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะคะก็เริ่มกันวันนี้เลย24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ค่ะได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าคตร.เนี่ยนะคะบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทนะคะกบง.นั้นได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นค่ะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 แล้วก็ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนค่ะแล้วก็ลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนะคะเรื่องของน้ำมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ข่าวสารนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้รับทราบนะคะผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณฟังเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีกรณีไหนบ้างมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างมีแนวทางในการที่กำหนดกฎเกณฑ์กันไว้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้หลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆจากช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรารายการนี้ค่ะ

งานเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่างที่ได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังกันไว้ในช่วงเมื่อสักครู่นะคะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกับคุณผู้ฟังในเรื่องของพาณิชย์ค่ะมีการระดมช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากที่มีข้อมูลเหล่านี้ออกมาทางด้านของนายภูลพลนายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ลงทะเบียน 122,324 รายมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งนะคะซึ่งก็ไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักการของโครงการที่มุ่งช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนจริงอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งระบุว่ามีชื่อในนิติบุคคลด้วยเหตุผลต่างๆอย่างเช่นถูกแอบอ้างใช้ชื่อเป็นนอมินีนะคะข้อมูลจดทะเบียนผิดพลาดหรือว่าบริษัทไม่นำชื่อออกตามที่แจ้งไว้ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถที่จะยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับแนบหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีชื่อเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปทั้งนี้ในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายนะคะซึ่งก็ทุกคนก็จะใส่ใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากแหละแน่นอนนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราเชื่อว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้ที่มีโอกาสนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่เมื่อมีปัญหามีข้อมูลอะไรต่างๆนานามีด้วยเหตุด้วยผลต่างๆนานาที่จะทำให้เราไม่ได้รับสิทธินั้นเราก็คงที่จะต้องเดินหน้าที่จะต้องค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ยื่นทบทวนสิทธิ์กันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนั้นก็มีการติดตามในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะได้มีการติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบกันต่อนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆหลายยุคหลายสมัยเราเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะมาถึงช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่เว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นได้ย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟนะคะในเรื่องนี้ก็ได้มีการเปิดเผยจากกรณีที่ประชาชนค่ะก็ยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแล้วก็มาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะขอชี้แจงนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆในขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็ต้องแยกเป็น2อันนะคะเป็น2เรื่องคือโครงสร้างของการปรับค่าไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือทุกบ้านได้รับอยู่แล้วนะคะแต่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ยังต้องการรับสิทธิ์นะคะรับสิทธิ์การช่วยเหลือนะคะไฟเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟใหม่นะคะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังคาจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าดำเนินการใดเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะคะนางสาวลลิดาได้กล่าวนะคะว่านอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะตามมาตรการเดิมแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติค่ะรัฐบาลขอย้ำนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จะเริ่มเห็นผลในใบแจ้งค่าไฟจากการใช้ไฟเดือนสิงหาคมที่เรียกเก็บในเดือนกันยายน2569ค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟ315บาทต่อเดือนเนี่ย
ขอให้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนะคุณฟังไว้นั้นเราก็จะต้องติดตามแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกท่านทุกคนค่าไฟฟ้าถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆอันนึงที่ทำให้เรานั้นรู้สึกลำบากอยู่เหมือนกันนะบางเดือนที่ค่าไฟเยอะๆแพงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนมีภาระเพิ่มขึ้นแต่ณวันนี้เมื่อมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลดค่าไฟสำหรับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายสุดของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วหวังว่าทุกๆงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะด้วยงานเพลงของลูกทุ่งนะคะเพลงลูกทุ่งเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ติดตามรับฟังงานเพลงในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะขอเพลงลูกทุ่งนะต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนกันเลยคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงในแนวนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะคุณผู้ฟังวันพุธก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการก็จะเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้พร้อมกับเลือกสรรงานเพลงลูกทุ่งมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขสดชื่นผ่อนคลายความเครียดมีความสดชื่นแจ่มใสในยามเช้ากับช่วงเวลาทำงานของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้ววันนี้วันศุกร์ซะด้วยเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงก็วันจันทร์หน้า 9:10 น.โดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เช่นกันฝนตกกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังใครที่เดินทางกันอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังกับการเดินทางในทุกๆเส้นทางไม่ประมาทกับการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกในเส้นทางของท่านนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันขึ้นหน่อยก็แล้วกันใจเย็นๆวางแผนการเดินทางค่ะแล้วทุกๆเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพวันนี้ที่ฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้ามีความสุขกันทุกท่านสุขภาพดีกันทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแนวทางนิติในจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกติกาเช่าใสรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
8: พลตำรวจเอกจำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศ

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกุท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้เฮาปากันวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการเจ้าเฮาปากันกุวันอังคารจนถึงวันศุกร์ตะกี้นี่เตียวออกไปทางนอกนี่คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้ววันนี้พี่มวยมาก่อแอนเจนบอกว่ามาเจ้าไปทำภารกิจส่วนตัวน้อยนึงนะเจ้าฮับไว้แล้วว่างานเพลงต่อไปจะเปิดงานเพลงอย่าง FC จากตังสัมปะตองจำได้เจ้าเหนียวแน่นมากนะเจ้าสำหรับสายแรกอันนี้ต้องมีรางวัลขึ้นเนาะแอนเจนเนาะก่อนเข้ารายการเลยช่วงเวลานี้เจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม้วนๆยังคงมีเหมือนเช่นเคยจะว่าไปตะวันนี้นั่งดูข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์คุณผู้ฟังมันก็จะมีหลากหลายเรื่องอย่างที่เราสนใจมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนว่าหูกำกึดเราเลยอัจฉริยะแต่เครื่องมือบัดเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเจ้ามีอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อดูไปเนี่ยเป็นเรื่องของตำโบราณคดีโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมีคุณผู้ฟังท่านใดชอบฟังเรื่องหลักฐานต่างโบราณคดีพ่องเจ้าสำหรับสถานที่ที่หมวยได้อุไปนั้นเป็นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าเพชรบุรีนี่แหละเนี่ยอ่านถูกเปิ้นบอกว่าอ่านเพชรบุรีแต่คนเมืองเพชรเปิ้นจะอ่านเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีเรื่องของการปะหลักฐานต่างโบราณคดีคือถ้าท่านติดตามมาตั้งแต่ต้นปีนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจุดแรกนี่ที่เปิ้ลเจอก็คือกลองมโหระทึกจากนั้นก็ได้เรียงกันมาจนมาเจอทองคำเนี่ยที่เป็นเครื่องประดับทำจากทองคำแล้วก็สำริดพบโครงกระดูกมนุษย์ตยนี่นั่งอ่านไปรู้สึกว่าสนใจขนาดเลยบ่ได้เรียนตังโบราณคดีแต่ดูตังเจ้าหน้าที่นี่เปิ้นเฝ้าแลดูเปิ้นดูทนุถนอมกว่าเปิ้นจะปัดกว่าเปิ้นจะขุดนะคุณผู้ฟังเจ้าขี้ดินเนี่ยในพื้นดินเนี่ยเปิ้นต้องขุดไปเป็นหลุมสี่เหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆทำงานกันไปในแต่ละวันแต่ละเดือนซึ่งก็จะมีความเป็นมาก็ถือว่ามีความน่าสนใจมันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่เปิ้นขุดเนี่ยก็จะมีอัปเดตล่าสุดที่เจอทองคำเนาะโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ทองคำแต่ว่าเปิ้นยังไม่ได้เปิดในพิพิธภัณฑ์ให้ได้ชมเตือนนะเจ้าสำหรับสิ่งของที่เจอก็จัดไว้ก่อนจัดไว้ให้ได้เห็นว่าปลาอันยังพ่องที่ขนลูกไปนี่ก็คือมวยดูเนี่ยที่เป็นกำไรทองคำอยู่ในข้อมือแล้วก็นักโบราณคดีเปิ้นก็พยายามก็คือจะต้องขออนุญาตเนี่ยเจ้าของก็คือโครงกระดูกที่ถือว่าเปิ้นอยู่ใต้ดินมาน่าจะเป็นนับพันกว่าปีแล้วคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นก็จะต้องตัดเลาะๆแล้วก็เอาขึ้นมานะเจ้าซึ่งก็จะมีกระดูกซึ่งก็ผสมผสานกลมกลืนไปกับขี้ดินไปแล้วก็เลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยลักษณะการเก็บเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เลยเพิ่งเห็นลักษณะเหมือนว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์เนาะทั้งทองคําทั้งกระดูกทั้งดินแล้วก็ตั้งไว้ในตู้นี่ในแท่นโชว์ของตังเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะว่ายังบ่เปิดให้เข้าชมเตือ้อรวมไปถึงทองคำชิ้นอื่นๆต่อยโออยากเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังอันนี้เกริ่นไว้ก่อนสำหรับท่านที่ชอบฟังก็ถือว่าบ้านเฮานี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เราอ่อนได้เหียนหูนะเจ้าเนี่ยสำหรับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นผ่านมาว่าประเทศไทยเฮาก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการค้าขายกับประเทศในพ่องเพราะว่าเต้าที่ดูแล้วเนี่ยบนทองคำนี่ก็จะมีตราประทับซึ่งแสดงถึงการค้าขายกับอินเดียฟังได้ก็อ่านไปได้ข้อมูลไปตัวได้ประโยชน์ไปตัวนะคุณผู้ฟังเจ้าจากคนที่ตอนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อสมัยเป็นนักเรียนนี่บ่เคยได้เกรด4นะ มองว่าเป็นจะใดแต่พอใหญ่ขึ้นมามันน่าสนใจนะเจ้าเรื่องต่างๆเหล่านี้ถือว่ามีที่มาแล้วก็เป็นหลักฐานที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะเห็นการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนโบราณก่อนสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเลย
เอาละพักตัวอีก่อนเก้าอันนี้เกลื่อนเกลื่อนเป็นน้ำจิ้มก่อนเพราะว่าดูข้อมูลข่าวสารอ่านไปแล้วชอบนะเจ้าก็เลยอยากเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลินๆได้ฟังแล้วมีความฮู้ไปต่อยเผื่อบางท่านเนี่ยการอยู่บ้านทำงานไปต่อยหรือว่าบางท่านกำลังนอนจิบน้ำชากาแฟเพลินๆอยู่นะเจ้าก็อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้กับรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าไปฟังงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาก่อนเลยสำหรับงานเพลงนี้มาลีวันขอเพียงที่พักใจเจ้า

ปีเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังช่วงแล้วอู้จักกันไปนะเจ้าหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโบราณคดีซึ่งก็ถือว่าเป็นแหมเนื่องเรื่องโดยเฉพาะคนที่สนใจก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นนะคุณผู้ฟังเจ้ากำลังเป็นแหมเนื่องกันค้นพบทางโบราณคดีที่ได้รับความสนใจสำหรับเครื่องประดับทองคำจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองบ้านดอนพลับตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะต่างหูทองคำชนิดเกลียวที่เพิ่งค้นพบเพิ่มเติมจากโครงกระดูกหมายเลข4นอกจากนั้นยังพบต่างหูทรงกระบอกแล้วก็ลูกปาดทองคำร่วมอยู่ตัวเองนะเจ้าขณะที่โครงกระดูกหมายเลข4ยังเป็นโครงเดียวกับที่เปิ้นปะแหวนทองคำลักษณะเป็นแหวนตราประทับจารึกด้วยอักษรอินเดียโบราณซึ่งผู้เชี่ยวชาญเปิ้นก่อสันนิษฐานว่าอ่านได้ว่าหมุดก็จะยากหน่อยปอปาสระอุสอเสือขอไข่เดี๋ยวมวยอ่านก่อนปุสระขิดอ่านยากนะคุณผู้ฟังมันไม่มีสระเราได้สะกดเลยพยายามหาคำภาษาอินเดียนี่ค่อนข้างอ่านยากอยู่นี่ปุตสระคิดสะนี่ปอปาสระอุสอเสือรอเรือขอไข่สระอิตอเต่าสอเสือคำนี้เป็นจารึกอักษรถือว่าตังอินเดียโบราณนะเจ้าบนแหวนทองคำคาดว่าในอายุราว2,000 ปีจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง

ซึ่งดูแล้วนี่โบราณแท้ๆเลยนะเจ้าอายุอนามนี่อายุราวๆปัน900ถึง2100ปีหรือว่าอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่5ถึง7เป็นโครงกระดูกที่ปะเครื่องประดับทองคำลายชิ้นอยู่ร่วมกันอย่างน่าสนใจต่อมานี่ก็มีโลกโซเชียลมีการนำภาพต่างหูทองคำจากดอนใหญ่ทองเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องประดับที่ปรากฏอยู่ในภาพสลักบุคคลจากพาราหุตแหล่งศิลปกรรมสำคัญในรัฐมัธยประเทศอินเดียซึ่งอยู่ในช่วงปลายสมัยเมาระยะต่อเนื่องถึงสมัยสุงคะแล้วก็กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่5ถึง6ซึ่งต่างหูรูปแบบเกลียวที่ปรากฏอยู่ในภาพบุคคลจากศิลปะนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งบุรุษและก็สตรีลักษณะก็คือเปิ้นก็เอามาจวนเฮ้อเอามาเปรียบเทียบเนี่ยกับต่างหูทองคำที่ปะแต้ๆจากแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองถือว่ามีความน่าสนใจชนิดที่ว่าถ้าคนร่วมยุคสมัยเดียวกันจากสองฝากโลกบังเอิญมาเตวมาสวนกันในวันนั้นถ้าจะมีคนมาพอแล้วก็สะกิดเพื่อนบอกว่าน่าจะทักกันนะว่าอุ๊ยต่างหูทรงนี้สั่งทำมาจากร้านเดียวกันหรือเปล่านี่อยู่คนละซีกมันบอกคนละซีกโลกแต่ว่าปะทองคำในลักษณะคล้ายๆกันที่มีตราประทับตัวพาราหุตะเป็นแหล่งศิลปกรรมสำคัญของอินเดียโบราณซึ่งปรากฏภาพบุคคลหลากหลายรวมถึงตัวละครจากเรื่องราวทางพุทธศาสนาและความเชื่อในยุคนั้นรายละเอียดของเครื่องประดับที่ปรากฏอยู่ในภาพสลักเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญเจ้าที่ช่วยให้เราได้เห็นรูปแบบการแต่งกายแล้วก็การประดับร่างกายในสังคมอินเดียโบราณขณะที่หลักฐานจากดอนใหญ่ทองมีอักษรพราหมีหรือพราหมีเดี๋ยวเมื่อกลัวอ่านของเปิ้ลผิดนะเจ้าคุณผู้ฟังค่อนข้างที่จะอ่านยากอยู่พยายามหาคำอ่านของเปิ้ลเดี๋ยวขอดูก่อนรักนั้นหรือคือทุกสิ่งถ้าที่จริงอาทิตย์อักษรพราหมีน่าจะเป็นแนวนี้นะเจ้านี่แหวนทองคำแล้วก็เครื่องประดับทองคำที่เปิ้ลปะจากโครงกระดูกเดียวกันก็ทำให้เห็นภาพของชุมชนในดินแดนแถบประเทศไทยเมื่อเกือบ 2,000 ปีเห็นได้ชัดว่าผู้คนในเวลานั้นมีการติดต่อกับโลกภายนอกแล้วแล้วก็อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่กว้างไกลกว่าพื้นที่ของตัวเก่ามันน่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ฟังเจ้าหลักฐานมีให้เห็นเด่นชัดเลยต่างหูทองคำชิ้นนี้ผลิตขึ้นในดินแดนที่ถือว่าใกล้แสนไกลเดินทางมาจากดินแดนอื่นซึ่งทางนักโบราณคดีบอกว่ายังคงต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็การวิเคราะห์หลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าความคล้ายคลึงระหว่างเครื่องประดับที่ปรากฏในศิลปะอินเดียโบราณกับต่างหูทองคำที่เปิ้นปะจากดอนใหญ่ทองเนี่ยก็ชวนให้นึกถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในโลกโบราณว่า 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยคนเฮาก็เดินทางไปมาหาสู่กันมีการค้าขายกันแลกเปลี่ยนสิ่งของกันสิ่งของนั้นก็มีหลากหลายนะคุณผู้ฟังบ้านเฮามีบ้านเปิ้นมามีก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนไอ้อย่างที่มันเป็นแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มีการติดต่อระหว่างดินแดนต่างๆแล้วนี่แหละเจ้าต่างหูทองคำจากดอนใหญ่ทองอาจจะเป็นแหมนึ่งหลักฐานที่ช่วยให้เฮามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างดินแดนแถบประเทศไทยกับโลกอินเดียโบราณได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไล่เรียงไปดูจากจุดเริ่มต้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังที่บ้านเฮาเนี่ยมีการขุดค้นต่างโบราณคดีหลังจากที่เฮาปะกลองมโหระทึกที่ฝังอยู่กลางทุ่งนาบ้านดอนพลับหมู่ที่6ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งต่างทีมนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีแล้วก็อาสาสมัครจากชุมชนเปิ้นก็ทำการขุดค้นพื้นที่ปะกลองนี่แหละกลองมโหระทึกและนอกนั้นก็ยังปะภาชนะโบราณประเภทหม้อก็คาดว่าเป็นดินเผาฝังอยู่บริเวณรอบกลองมโหระทึกทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ก็คือที่ตะวันออกเฉียงใต้ของกลองแล้วก็ลึกลงไปจากผิวดินแหมสักประมาณ70เซนติเมตรเจ้าซึ่งก็ปะสิ่งของบริเวณโดยรอบสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า
การฟังพระชนะดินเผารอบกล่องมโหระทึกนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบางอย่างของคนโบราณนะเจ้าเนี่ยอยากฮือข่าวออกแบบนี้นักๆนะคุณผู้ฟังมันน่าติดตามแต่ๆเลยเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะชอบดูเรื่องราวเก่าๆความเป็นมาในอดีตโบราณว่าเออมนุษย์เรานี่เกิดขึ้นมาได้จะใดบางคนยังเถียงกันอยู่เลยเนาะก็ไก่ขอไข่ยังมาก่อนกันแอนเจนเนี่ยทำละอ่อนเนี่ยก็ไก่ขอไข่อะไรมาก่อนกันเนี่ยแน่ๆมันเป็นคำเกิดนะคุณผู้ฟังอ่ะเถียงกันตั้งวันเนาะไก่เกิดก่อนไข่ถ้าแบบมีไก่ไข่ไข่จะมาได้จะใดถูกก่อนแน่คุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะเจ้าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆบางทีดูจากแหล่งหน่วยงานนะเจ้าของต่างภาคราชการเนี่ยเพื่อเกิดจะมีข้อมูลข่าวสารให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเลยมวยก็พยายามเข้าไปดูนะเจ้านี่ในสื่อของต่างพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเอ่ยหรือว่าต่างของสำนักศิลปากรเนี่ยนะเจ้าเนี่ยกรมศิลปากรเอ่ยดูความเคลื่อนไหวต่างๆที่เปิ้นนำเสนอขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันตื่นเต้นนะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยถ้าคนสนใจนี่มันพวกจะเจออย่างแคมป์เกาะแล้ววิธีการที่เปิ้นเวลาขุดปะแล้วเนี่ยเปิ้นจะดูแลจะฮักษาจะใดจะยกสิ่งของนั้นมาจะใดคุณผู้ฟังเข้าไปดูเต๊ะมันมีวิธีนะเจ้าวิธีที่ต่างเจ้าหน้าที่นักโบราณคดีเปิ้นจะต้องดูแลเนี่ยแล้วก็จะต้องทำให้สภาพสิ่งของต่างๆเหล่านั้นให้มันเหมือนเดิมแต่ว่าจะยกขึ้นมาจะใดให้เราได้เห็นมีเรื่องของการอัดโฟมเข้าไปเนี่ยตัดขี้ดินออกมาเป็นแผ่นซีเลียมายกขึ้นมาเนี่ยมันมีกรรมวิธีนะเจ้าคุณผู้ฟังกว่าจะมาให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่มีค่าที่อยู่ใต้ดินนี่ก็ดูชุดข้อมูลของต่างสำนักศิลปากรที่หนึ่งราชบุรีนะเจ้าเปิ้นก็มีการแจ้งว่าในช่วงวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดที่1ก็คือโครงกระดูกที่4ที่1 2 3 4ชุดที่1จะมีโครงที่1ถึง4เปิ้นก็จะเคลื่อนย้ายออกจากหลุมเพื่อที่จะย้ายโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จังหวัดปทุมธานีขณะที่เปิ้นทำการเคลื่อนย้ายเนี่ยเปิ้นกระปะเครื่องประดับทองคำสันนิษฐานว่าเป็นต่างหูชนิดเกลียวนึ่งรายการต่างหูทรงกระบอกแหมนึ่งรายการแล้วก็ยังปะลูกปัดทองคำจำนวนนึ่งในโครงกระดูกที่4เนี่ยต้องดูโดยละเอียดอาจจะซ่อนอยู่ลบอยู่เพราะว่ามันถูกฝังด้วยดินนะคุณผู้ฟังเมืองใต้ดินมันบดบังเนาะหันมาชัดก็จะต้องมีแปลงมีลักษณะคล้ายๆพวกกันอุปกรณ์เครื่องมือของเจ้าหน้าที่เขาเปิ้นก็จะต้องปัดทำอย่างละมุนละม่อมทำอย่างละเมียดละไมทนุถนอมขนาดเลยเนี่ยนะเจ้าจนปะสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นโครงเดียวกันเลยนะเจ้าที่เปิ้นปะแหวนตราประทับที่จารึกด้วยตัวอักษรพราหมีส่วนต่างหูเกลียวที่เปิ้นปะทั้งนี้ก็จะใหญ่กว่าก่อนหน้าที่ปะตวยนี่ฝากไว้ตัวอีก่อนดูแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านต่อดูแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเจ้าเอาล่ะเจ้าช่วงนี้พักกันแหมกรรมเดียวยังมีหลากหลายงานเพลงเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเจ้า

ปิดกระสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังว่าด้วยเรื่องของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในชั่วโมงนี้ป่าคุณผู้ฟังไปก็ยังจดๆจ้องๆอยู่นะคุณผู้ฟังเจ้ามีความรู้สึกว่าน่าสนใจขนาดเลยถ้ามีโอกาสนี้เคยไปอยากไปในพื้นที่นะอยากเป็นนักโบราณคดีตะกี้อู้กับน้องเอ็นเจนักศึกษาฝึกประสบการณ์เออขยันเนาะแต่ว่าจะได้เฮามีความจำบ่ค่อยดีนะเอ็นเจเนาะ จะจำปีจะได้ฮะแต่ก่อนสมัยเฮียนี่มวยน่ะบ่เคยได้เกรด4นะวิชาสังคมนะคุณผู้ฟังเจ้าเป็นอาจารย์ได้ฮะเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเต้าที่ผ่านมานี่แม้ว่าเฮาจะเห็นว่าเปิ้นปะโบราณวัตถุโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีจำนวนมันน้อยเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในพุทธศตวรรษที่12ถึง16ก็หรือบ่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่ชุมชนติดชายฝั่งทะเลอย่างโบราณสถานทุ่งเศรษฐีหรือว่าโคกเศรษฐีอำเภอชะอำก่อนที่จะลัดเลาะขึ้นไปยังอำเภอบ้านลาดบ่ไกลจากลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีนักซึ่งก็ถือว่าเป็นแหมจุดหนึ่งที่เปิ้นปะโบราณสถานวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งเพียงแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้กลุ่มโบราณสถานที่ว่านี้ยังบ่ได้รับการขุดค้นแล้วก็บูรณะก็เลยยังบ่ค่อยเป็นที่รู้จักทั่วไปนะเจ้าล่วงมาจนราวพุทธศตวรรษที่17เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีเริ่มจางลงอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรสมัยนครวัดสมัยบายนหรือบางที่เปิ้นก็ฮ้องว่าสมัยลพบุรีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่เพชรบุรีนักขึ้นก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สมัยก่อนอยุธยาแล้วก็อยุธยาตามลำดับทั้งนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านแต่ละสมัยซึ่งเปิ้นก็จะทิ้งร่องรอยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในห้วงเวลานั้นๆไว้อย่างชัดเจนเลยนี่แหละเจ้าจุดเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็คือปีนี้ล่ะ2569หน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีที่เคยฮับฮู้กันมาก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีการค้นพบกล่องมโหระทึกหรือว่ากล่องสำริดโดยบังเอิญผ่านการใช้เครื่องตรวจโลหะบริเวณผิวดินที่ผืนนาแห่งหนึ่งที่บ้านดอนพลับตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเจ้าเนี่ยการที่เปิ้นได้ค้นพบกล่องมโหระทึกโครงกระดูกแล้วก็วัตถุแวดล้อมทั้งหมดนี้อาจจะบอกได้ว่าพื้นที่เพชรบุรีเนี่ยเคยมีกลุ่มชนตั้งถิ่นฐานมาก่อนสมัยวัฒนธรรมทวารวดีอาจจะเก่าแก่ไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์หากเทียบเคียงจากการประมาณอายุกล่องมโหระทึกที่เปิ้นปะนะเจ้านี่แหละเจ้าก็ถือว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองก็มีประเด็นนำไปสู่การศึกษาใหม่ๆแหมนักเลยเจ้าที่นี่เปิ้นก็เลยเป็นห้องเรียนเนี่ยมีน้องๆนักเรียนในพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียงเนี่ยเขาไปศึกษาก็ไปดูมันก็เป็นถือว่าจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ฟังเราอ่อนบางคนนี่บ่เคยงูเอ้ยก็ไปดูอะไรเนี่ยมีไอ้ยังอยู่ตรงนั้นนะมันสำคัญจะได้พอไปดูได้เห็นบางเตื้ออาจจะเป็นสิ่งที่จุดประกายเฮ้อละอ่อนเยาวชนเด็กๆที่เกียมที่จะเติบโตมาเป็นคนใหญ่เนี่ยอาจจะเข้าไปสู่เส้นทางของนักโบราณคดีก็ได้อาจจะเป็นการจุดประกายให้เขาสนใจในเรื่องของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็ยังเป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้คนกู้เพศกู้วัยได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปเห็นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้เห็นนักโบราณคดีที่เปิ้นลงมือปฏิบัติงานโบราณคดีเนี่ยในพื้นที่แต่ๆเลยว่าเปิ้นทําอะไรอย่างอยู่บางวันนี้ตึงวันนั่งอยู่กับที่แต่ๆเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นแหละเปิ้นยะอะไรอย่างนี่อย่างเปิ้นต้องทําแบบนั้นมันมีที่มาที่ไปนี่แหละเจ้าถือว่าเป็นห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนธรรมชาติห้องเรียนที่แท้จริงนี่คือว่าเป็นความสําคัญที่จากรุ่นสู่รุ่นแต่ๆเลยนะเจ้าถือว่ามาได้ไกลขนาดเลยบ้านเฮาไปติดตามกันต่อเลยนะเจ้าสําหรับท่านที่ชอบเนี่ยไปดูข้อมูลข่าวสารกันได้ National Geographic Thailand ก็มีหรือว่าดูของกรมศิลปากรก็มีก็จะมีความคืบหน้าในแต่ละวันหรือว่าจะไปดูของสำนักศิลปากรที่หนึ่งราชบุรีก็ได้เพิ่นจะรายงานอัปเดตให้เฮาได้ทราบเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องตลอดเลยนะเจ้าและมาถึงช่วงท้ายรายการเสน่ห์ล้านนาแล้ววันนี้ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์บน
วันไหนเออวันพุธวันเสาร์บ่ได้ปากันปากันยำกำวันอังคารกับรายการเสน่ห์ล้านนาแต่ว่าเสาร์หน้าเดี๋ยวเอออังคารถัดไปนี่เป็นอังคารที่4เป็นวันหยุดตวยบ่ได้ปากันสกรรมเป็นรายการของทางการอย่างนะเจ้าปากันยำกำรายการเสน่ห์ล้านนาวันพุธเลยหมดเวลาแล้วนะเจ้าลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้า ทางนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสันแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสันระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สันแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยินสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาไปต้นไปกับปอประสนียพรตันกติชัยค่ะทักทายกันที่053-276-7-93บทเพลงเก่าบทเพลงใหม่หรือว่าบทเพลงที่นำมา cover นะคะของขวัญมัสเก็ตเทียค่ะยกยอดจากเมื่อวานมาเปิดเพลงแรกเลยจะมีบทเพลงผ่านของสลัดแมชชีนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเพลงเลยที่มีการแนะนำเข้ามาฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามค่ะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องการดูถึงความคืบหน้ากรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นเนี่ยเข้ามายื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับที่มีการช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะไม่กระทบกับการศึกษาซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะว่าผู้เรียนในระบบของสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดผูกไว้กับในระบบก็เลยเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนนะคะคาดว่าจะมีนักเรียนของทางสกร.มายื่นอีกประมาณ 100,000 คนหรือประมาณ 60-70% ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยตอนนี้เนี่ยก็ขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคในการดูเกี่ยวกับปัญหาหรือว่ารับสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันผลกระทบนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับการเน้นย้ำพูดคุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐนะคะขณะเดียวกันขอความร่วมมือแล้วก็เชิญชวนให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนนะคะไม่ต้องให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบของการศึกษานะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเมื่อกี้มีสายจากทางสันปะตองด้วยนะคะแนะนำบทเพลงของอัศนีวสันต์อยากได้ยินว่ารักกันค่ะรวมถึงบทเพลงพระจันทร์ยิ้มนะคะเวอร์ชั่นของคุณพิมพ์ทิติยากรค่ะยังไงเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังนะคะทักทายกันที่053 276 793ถ้าพูดถึงการให้การใช้สิทธิ์เกี่ยวกับบัตรทองในการรักษาโรคนะตอนนี้การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนด้วยบัตรทองเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์ว่ามีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์บ่งชี้ทางการแพทย์ก็รักษาได้นะคะโดยที่ทางสปสช.เองก็ได้ระบุว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะการผ่าตัดก็เป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่ผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์เบื้องต้นกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้มีค่าดัชนีมวลกายหรือเขาเรียกว่า BMI เกินตามที่กำหนดร่วมกับภาวะที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนนะคะอย่างเช่นมีเบาหวานความดันภาวะหยุดหายใจขณะหลับไขมันพอกตับหรือโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทั้งนี้เนี่ยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมเป็นรายบุคคลแล้วก็การผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกแรกนะคะต้องผ่านการควบคุมน้ำหนักการปรับพฤติกรรมก่อนซึ่งดูจากการที่พิจารณาแล้วเนี่ยก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องผ่านการควบคุมน้ำหนักภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์เฉพาะทางปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะหากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายจึงเข้าสู่ประเมินเพื่อพิจารณาผ่าตัดตามหลักเกณฑ์ต่อไปก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการรักษาแต่ว่าเป็นการดูแลวิธีมาตรฐานที่ยังไม่ได้ผลนะคะและผู้ป่วยมีความจำเป็นทางการแพทย์จริงๆสำหรับขั้นตอนการรับบริการภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้เข้ารับการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์แนะนำไม่น้อยกว่า80%ก่อนที่จะผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมรักษาโรคอ้วนมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลมีอายุรแพทย์นักโภชนาการแล้วก็นักกำหนดอาหารรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะจากนั้นก็จะมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดแล้วก็ยื่นขออนุมัติล่วงหน้าของระบบนะคะในรูปแบบของคณะกรรมการที่เขามีการตั้งเป็นคณะกรรมการเลยค่ะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยนัดหมายผ่าตัดพร้อมติดตามดูแลหลังผ่าตัดทั้งด้านโภชนาการปรับพฤติกรรมแล้วก็การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนรวมถึงผลการรักษาในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านใดที่คิดว่าเป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินนะคะผ่าตัดด้วยการใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อเป็นการรักษานะคะแล้วก็จะเข้าไปปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยากที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันก่อนแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้ค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทย

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะเธอดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรัก

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายการไปเชิญท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปเลือกสรรสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะคะกับงานเกษตรกรไทย2026ที่จัดขึ้นจนถึงวันที่26กรกฎาคม2569ค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีทั้งเกษตรคุณภาพที่จะมีการจำหน่ายแล้วก็ทั้งสินค้าแปรรูปสินค้าโอท็อปการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรมีเวทีเสวนาอบรมวิชาการฟรีการประกวดมิสควีนเกษตรกรไทยประกวดอาหารพื้นถิ่นจาก25อำเภอผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็มีโซนอาหารยอดนิยมโซนครอบครัวมีคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกค่ำคืนค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปชมงานฟรีที่จอดรถฟรีแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไปด้วยกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมไปชิมไปช็อปไปแชร์กันได้ด้วยวันนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเวลาหมดลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปลี่ยนประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
0: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมการถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
3: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
4: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมี ในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
4: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
6: นายจิรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
7: คือได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทมันอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของมันใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงินที่ว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู
6: ่ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ
8: ์เพราะได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนา

0: รักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากป

0: ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
5: นางสาวนันดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
6: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
7: สิ่งที่พยายามพูดก็คือเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็เลยตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมภาพบังคับ เอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
6: ขณะเดียวกันนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตราร้อยละ 12.5 พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
2: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
0: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
2: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571 ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบอร์คาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17 21 21 16และ21 15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17 21 14 21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21 19 21 11ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11 21 19 21ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉีอยู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2ต่อ21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซต ล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภักพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12 ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 ถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากำFBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงษ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณร้อยละ 80-90 เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิพคาดนาครายงาน
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิตย์มีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทั
15: ันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์ และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Tactical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Story เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแป๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ20-20ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์6โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
2: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพดีๆนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังแล้วนะคะวันนี้ก็พูดคุยกันใกล้จะเดินทางกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องขอให้ทุกท่านนั้นขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะขับรถด้วยความมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะต่อการขับรถไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมผู้ที่ขับขี่ก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อที่การเดินทางของท่านจะได้ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ทั้งง่วงก็ไม่ขับเช่นเดียวกันนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าหากว่าขับรถอยู่แล้วรู้สึกว่าง่วงก็อย่าลืมแวะพักข้างทางก่อนนะคะแต่ว่าต้องเป็นข้างทางที่ปลอดภัยนะคะก็เข้าไปพักผ่อนบริเวณปั๊มน้ำมันก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากไว้ด้วยในเรื่องของการขับขี่ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมเดินทางด้วยเช่นเดียวกันก็วันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะมาฝากท่านผู้ฟังแต่ว่าเรื่องแรกเรามาคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการนอนค่ะรู้สึกว่าเราจะคุยกันเยอะนะคะในเรื่องของการนอนซึ่งบางคนนั้นนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคะนอนเยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเพลียอยู่อาการแบบนี้อาจจะป่วยเป็นโรคนอนเกินก็ได้นะคะบางคนไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนอนเกินซึ่งนอนเกินนั้นเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการที่เรารู้สึกว่าอยากนอนทั้งวันรู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นแม้ว่าจะนอนนานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกว่าง่วงนอนบ่อยมาดูกันหน่อยได้ไหมคะว่าเรานั้นเป็นปกติหรือว่าป่วยอยู่นอกจากปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนอนหลับยากแล้ว

การนอนมากเกินไปก็นับเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะดูจากวันไหนก็ตามที่คุณนอนเยอะๆแล้วก็ตื่นมารู้สึกว่าปวดศีรษะเพลียแถมยังรู้สึกว่าง่วงไปตลอดทั้งวันบางคนนั้นอาจจะมีอาการหลับเขาเรียกว่าหลับนกนะคะในวงสนทนาไปเลยก็มีใครที่มีอาการนอนเท่าไหร่ไม่พอแบบนี้ลองมาเช็คกันดูนะคะว่าคุณกำลังป่วยด้วยโรคนอนเกินอยู่หรือไม่โรคนี้นะคะจะเป็นความผิดปกติของการนอนหลับอย่างหนึ่งค่ะโดยมักจะเกิดในคนที่ขี้เศร้าปลุกไม่ยอมตื่นง่ายๆเหมือนนอนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอิ่มสักทีค่ะทั้งนี้นะคะคนที่มีภาวะนอนเกินมักจะมีอาการตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นง่วงนอนระหว่างวันรู้สึกว่าเฉยชาอ้วนง่ายด้วยนะคะหรือว่ามีอาการนอนหลับได้ทันทีแม้ว่าจะนั่งคุยอยู่กับใครก็ตามอยู่ดีๆก็หลับไปเลยอย่างที่เขาเรียกว่าหลับนกนั่นแหละค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะในคลิปบางคลิปจะมีคนที่กำลังทานข้าวอยู่แล้วก็สามารถที่จะหลับลงไปหน้านั้นทิ่มลงไปบนจานข้าวเลยก็มีลักษณะแบบนี้นะคะนอนมากเกินไปสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรบ้างก็คือคนที่อดนอนบ่อยๆค่ะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะพักผ่อนไม่เพียงพอจนนอนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอิ่มสักทีรวมถึงคนที่นอนกรนด้วยนะคะซึ่งมักจะมีภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับส่งผลทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีเกิดปัญหาการนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็กลุ่มของคนที่เกิดเจ็ตแลกค่ะหรือภาวะนาฬิกาชีวภาพในร่างกายแปรปรวนนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินทางข้ามประเทศที่มีเวลาต่างกันกับบ้านเรามากๆบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการนี้ได้รวมถึงคนที่มีฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าสารเคมีในร่างกายไม่เป็นปกติทำให้ร่างกายนั้นนอนมากเกินไปสมองได้รับการบาดเจ็บหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับสมองด้วยรวมถึงคนที่รับประทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาแก้แพ้ยาที่มีผลข้างเคียงทำให้รู้สึกว่าง่วงซึมเป็นต้นแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นโรคนี้นะคะบางคนสงสัยว่านอนมากขนาดไหนถึงเรียกว่านอนเยอะเกินไปมาดูกันค่ะก็คือจะมีอาการขี้เศร้าหลับแล้วตื่นยากมากนะคะมีอาการง่วงระหว่างวันและมักจะงีบหลับวันละหลายครั้งมีอาการเฉื่อยชาสมองล้าเหมือนกับคนนอนไม่พอหัวสมองไม่แล่นค่ะทำงานหรือว่าเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมีอาการหงุดหงิดสับสนเมื่อถูกปลุกในระหว่างที่หลับอยู่นอนได้ทั้งวันนะคะเรียกตื่นมาทานแล้วก็นอนต่อได้เลยมีคนเป็นคนที่สามารถขออภัยค่ะเป็นคนที่อ้วนง่ายกว่าปกติด้วยนะคะแม้จะทานอาหารไม่เยอะก็ตามตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นค่ะอยากนอนต่อแม้ก่อนหน้านี้จะนอนเยอะแค่ไหนก็ตามนะคะคนที่มีอาการหนักอาจจะงีบหลับในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปก็คือหลับขณะที่ทานข้าวอยู่หลับทั้งที่ยังคุยอยู่กับคนอื่นนะคะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้แพทย์นั้นวินิจฉัยอาการนอนที่ผิดปกติของเราให้ชัดเจนดีกว่านะคะจริงๆแล้วการนอนมากเกินไปก็ส่งผลเสียด้วยซึ่งจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มาดูนะคะผลเสียของการที่เรานอนมากเกินไปก็คือสมองนั้นเฉื่อยชาค่ะมีภาวะสมองล้ากลายเป็นคนไม่กระสับกระเฉงไม่มีชีวิตชีวามีอาการซึ่งซึมเพราะว่ารู้สึกว่าง่วงนอนตลอดเวลานะคะอาจจะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนแล้วก็ข้อเสื่อมด้วยก็ด้วยพฤติกรรมการนอนหลับที่มากเกินไปนี่แหละค่ะทำให้ร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไม่มีความคล่องตัวจึงอาจจะส่งผลเสียทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนข้อเสื่อมมากกว่าปกตินะคะรวมถึงอ้วนง่ายด้วยค่ะคนที่ป่วยเป็นโรคนอนเกินส่วนมากจะมีพฤติกรรมทานแล้วนอนนะคะไม่ค่อยได้ลุกไปทำกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่ก็ทำให้อ้วนง่ายน้ำหนักตัวมากขึ้นแม้ว่าจะทานเท่าเดิมก็ตามเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะมีงานวิจัยจากวิทยาลัยแพทย์จากชิคาโกด้วยนะคะที่เขาเผยว่าคนที่นอนมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันนั้นจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วไปถึง 10% และก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บหน้าอกมากกว่าปกติประมาณ2เท่าเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอาการนั่นคือไม่สดใสไม่มีชีวิตชีวาการนอนมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลเครียดง่ายความเครียดเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะเพราะว่าพฤติกรรมการนอนของตนเองอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆค่ะสมองนั้นทำงานช้าลงค่ะมีการศึกษาด้วยที่เขาพบว่าพฤติกรรมการนอนหลับที่มากเกินปกตินั้นเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดตีบตันและอาจจะส่งผลทำให้การทำงานของสมองนั้นช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะรวมถึงนะคะคนอาจจะส่งผลทำให้คุณผู้หญิงนะคะตั้งครรภ์ได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการนอนน้อยหรือว่าพฤติกรรมการนอนเกินก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายลามไปถึงการตกไข่ของคุณผู้หญิงที่ผิดปกติไปด้วยนะคะด้วยเหตุนี้เองถ้าหากว่าเรานั้นมีพฤติกรรมการนอนเกินหรือว่านอนน้อยบ่อยๆโอกาสที่ร่างกายจะสมบูรณ์พร้อมที่จะมีบุตรนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่สำคัญยังอาจจะส่งผลทำให้ประจำเดือนนั้นมาไม่เป็นปกติด้วยค่ะยังรวมไปถึงเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะคะจากการสำรวจเขาพบว่าคนที่นอนมากเกินไปมักจะมีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะหลับตื่นๆนอนหลับไม่สนิททำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะอาจจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายนั้นผิดปกติไปและอาจจะส่งผลต่อการทำงานของตับอ่อนอวัยวะที่ควบคุมการผลิตอินซูลินเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วยังเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าด้วยค่ะถ้าหากว่าเรามีภาวะการนอนที่มากเกินไปง่วงซึมทั้งวันรวมไปถึงมีอาการเบื่อๆไม่อยากลุกไปทำอะไรเลยนะคะเอาแต่อยากจะนอนอย่างเดียวนี่อาจจะเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้ยิ่งถ้าใครรู้สึกว่าตนเองไร้ค่ามีความคิดอยากจบชีวิตนี้ไปนะคะก็บางคนคิดว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกแล้วตรงนี้ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้คุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้และยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยมีงานวิจัยเขาพบว่าผู้ที่นอนหลับทั้งนานเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะโดยผู้ที่นอนหลับนานกว่า8ชั่วโมงจะมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่นอนตามปกติถึง3เท่าแล้วอาการที่เราเป็นอยู่คือการที่เรานอนเยอะๆแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคนอนเกินสามารถรักษาได้ค่ะด้วยการปรับพฤติกรรมการนอนใหม่นะคะแต่ทางที่ดีก็ควรปรึกษาแพทย์ด้วยเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของการที่เรานอนเกินและจะได้รักษาได้ตรงจุดด้วยนะคะใครอยากลองนอนให้มีคุณภาพก็มีเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นกันนะคะเคล็ดลับการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากด้วยเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

จริงๆแล้วนะคะการปรับพฤติกรรมการนอนให้มีคุณภาพเราสามารถทำได้ไม่ยากอะไรเลยนะคะใครที่อยากลองนอนให้มีคุณภาพก็มีเคล็ดลับการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็คือควรรับประทานอาหารก่อนเวลาเข้านอนประมาณ4ชั่วโมงและงดอาหารหนักๆย่อยยากไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารไขมันสูงซึ่งจะทำให้ร่างกายต้องใช้เวลาการย่อยอาหารเหล่านี้นานนั่นเองงดน้ำอัดลมแป้งขัดขาวเบเกอรี่ค่ะซึ่งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นผิดปกตินะคะทำให้มีอาการง่วงซึมตลอดทั้งวันงดใช้เครื่องมือสื่อสารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายนั้นได้มีการปรับตัวเข้าสู่ช่วงนอนหลับพักผ่อนเต็มที่นะคะไม่เอาเรื่องเครียดมาใส่สมองค่ะควรทำตัวให้ผ่อนคลายที่สำคัญก็คืออย่าหอบงานมาทำที่บ้านจนดึกดื่นจัดห้องนอนให้โปร่งสะอาดอากาศถ่ายเทได้ดีแสงไฟไม่จ้าจนเกินไปนะคะให้เหมาะกับการนอนและควรทำความสะอาดหมอนผ้าห่มเครื่องนอนต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอค่ะออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของร่างกายแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในเลือดพยายามเข้านอนไม่เกิน4ทุ่มค่ะเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพยายามนอนหลับแล้วก็ตื่นในเวลาเดียวกันในทุกๆวันนะคะเป็นการรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตของเราใหม่ดื่มนมอุ่นๆสักแก้วนึงก่อนนอนค่ะเพื่อให้สมองนั้นสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสมองที่ช่วยทำให้เรานั้นหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะเปิดเพลงคลอเบาๆก็ได้หรือว่าฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนให้คลื่นเสียงนั้นช่วยกล่อมทำให้เรานั้นนอนหลับสบายหรืออาจจะใช้วิธีการทำสมาธินะคะสวดมนต์ก่อนนอนสักประมาณ 5-10 นาทีจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นสงบทำให้เรานั้นหลับสนิทได้ง่ายขึ้นค่ะไม่เชื่อนะคะว่าแค่ชอบนอนนอนเยอะเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพมากมายขนาดนี้ฉะนั้นนะคะลองนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราไม่ว่านอนน้อยเกินไปหรือว่านอนมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิ้นทั้งนี้เราสามารถทำได้ค่ะแก้ในส่วนของการนอนเกินได้นะคะเพียงแค่เราปรับพฤติกรรมการนอนของเราให้ใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งทำได้ไม่ยากเลยตามเคล็ดลับที่นำมาฝากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนั่นคือการรับประทานอาหารก่อนเวลาเข้านอน4ชั่วโมงนะคะหลังจาก4ชั่วโมงก็คือไม่ควรทานอะไรแล้วนะคะงดอาหารหนักๆย่อยยากด้วยงดน้ำอัดลมแป้งขัดขาวเบเกอรี่ค่ะงดใช้เครื่องมือสื่อสารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงด้วยนะคะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ควรเอาเรื่องเครียดมาใส่สมองแล้วก็จัดห้องนอนให้โปร่งสะอาดอากาศถ่ายเทได้ดีออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะพยายามเข้านอน

ไม่เกิน4ทุ่มค่ะและก็พยายามหลับและตื่นนอนในเวลาเดียวกันในทุกๆวันนะคะอาจจะลองดื่มนมอุ่นๆสัก1แก้วก่อนนอนด้วยลองทำดูนะคะจริงๆข้อนี้สามารถช่วยได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าการที่เราดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนจะทำให้สมองของเรานั้นสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนชนิดนี้นะคะจะช่วยคือเขาเป็นสารสื่อประสาทค่ะที่จะช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะใช้วิธีการเปิดเพลงนะคะเป็นเพลงบรรเลงคลอเบาๆหรือบางคนใช้เสียงธรรมชาตินี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นเสียงธรรมชาติบำบัดนะคะใช้คลื่นเสียงกล่อมให้เรานั้นนอนหลับสบายและประการสุดท้ายนั่นคือบางคนเลือกใช้วิธีการทำสมาธิหรือว่าการสวดมนต์นี่แหละค่ะก็สักประมาณ 5-10 นาทีก็ได้นะคะจะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เรานั้นนอนหลับได้ดีนั่นเองค่ะฉะนั้นการอดนอนนอนมากเกินไปแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิ้นฉะนั้นนอนแต่พอดีนะคะก็เพื่อที่ร่างกายของเรานั้นจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่โอกาสหน้ารักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้และต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิต สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางผูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหว พวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

่วมแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปากกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลและก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมากันอยู่นะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ6 นาฬิกาวันนี้ถึง 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่ว

ไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้มีการขยายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมให้ใช้สิทธิ์ต่อแห่ม2เดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569ซึ่งทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก่อสังคมได้มีการเห็นชอบขยายเวลาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อแห่ม2เดือนและก็ขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม2569นี่นะครับทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปแห่ม2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13.18 ล้านรายยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับมาใช้ดูแลผู้ที่ได้มาลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนและก็บำเพ็ญเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการบ่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งจากเดิมนะครับมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและก็ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569โดยภาครัฐจะมีการดำเนินการตัดข้อมูลและก็ประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งหมดก็จะเริ่มพร้อมกันนะครับในวันที่1ตุลาคม2569โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการนะครับทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถที่จะรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยบ่ต้องมีรอยต่อส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการ60/40อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแต่ในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งการปรับเปลี่ยนทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของการขยายเวลาผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมให้ใช้ต่อได้แห่ม2เดือนและก็ขยายเวลาอุทธรณ์ถึง31สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยแจ้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบัได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางกระทรวงการคมนาคมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะครับโดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคม2569นี่นะครับถ้าไผมีการข้างชำระก็จะมาได้ป้ายภาษีนะครับซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์ตัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1มีการแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและก็หลักนิติธรรมนะครับโดยในเรื่องของการเน้นย้ำความคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วก็มีการสืบสานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนระบบใบนี้นะครับก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงและก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือนรวมถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ยอมอนุมัติใบสั่งได้อย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์กรณีที่ผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งข้างชำระก็สามารถที่จะชำระค่าปรับณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีทั้งนี้หากยังคงข้างชำระค่าปรับแม้จะชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะมีการดำเนินการชำระค่าปรับครบถ้วนนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวก็จะเริ่มบังคับใช้ใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยบ่มีผลย้อนหลังหากผู้กระทำความผิดได้รับใบสั่งแล้วบ่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน 60-90 วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้มีการปรับรูปแบบในเรื่องของใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่โดยเริ่มบังคับใช้วันที่1สิงหาคมนี่นะครับถ้าไผ่มีการข้างชำระก็จะมาได้ป้ายภาษีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีล้านนานะครับนำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูเข้าพรรษาแล้วนะครับซึ่งพุทธศาสนิกชนก็จะมีการทำเตียนขี้ผึ้งไปถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยนะครับที่จะมุ่งหวังอนิสงส์แห่งการฮื้อตานแล้วก็จะบันดาลได้รับความสุขมีสติปัญญาสว่างสวยชีวิตรุ่งโรจน์สดใสนะครับในส่วนของการทำพิธีแล้วก็ในส่วนของการทำพิธีหล่อเตียนแล้วก็พรรษาแล้วก็สมโภชเตียนพรรษานะครับอันดับแรกที่จะมีการทำการหล่อเตียนก็จะมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพราะว่าจะเป็นขี้ผึ้งไส้เตียนเบ้าหลอมกระทะเป็นต้นเมื่อจัดเตรียมแล้วนะครับจึงได้มีการตั้งเตาอังโลแล้วก็กระทะขี้ผึ้งใกล้ๆกันก็จะเป็นเบ้าหลอมที่มีไส้เตียนซึ่งอยู่ในส่วนของเบ้าหลอมในส่วนของด้านปลาของเบ้าหลอมอาจจะมีแท่นหรือว่าบันไดเพื่อที่จะให้คนขึ้นไปเทเตียนเพื่อที่จะรอได้สะดวกจากนั้นนะครับก็จะมีการคัดรั่วทำเป็นราชวัตรล้อมรอบบริเวณเบ้าหลอมนั่นคือเป็นปริมณฑลเฉพาะหัวราชวัตรก็จะมีทางเข้าทั้ง4ด้านมุมของหัววัดขออภัยนะครับมุมของหัวจะประดับประดาไปด้วยชัดและก็ธงทิวรอบๆรั่วนะครับก็จะมีการนำเอาต้นกล้วยต้นอ้อยต้นข่ามาประดับตุยนะครับเมื่อถึงเวลารอเตียนก็มักจะนิยมพระสงฆ์จำนวน9รูปมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยขณะที่ประธานในพิธีขึ้นไปเริ่มรอเตียนเหลวลงในเบ้าแล้วนะครับพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดและก็สวดเมื่อคนอื่นๆที่มาร่วมพิธีตักขี้ผึ้งรอตามกันไปจากนั้นเตียนเย็นสนิทแล้วก็แข็งตัวแล้วก็จะมีการถูกแกะออกจากเบ้าเพื่อที่จะนำไปแกะหรือว่าตกแต่งให้สวยงามจนได้เวลาเหมาะสมนะครับจึงได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เตียนไปถวายที่วัดต่อไปซึ่งการลอดเตียนเพื่อถวายเป็นเตียนพรรษาก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่งดงามเพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความอิ่มเอิบในบุญกุศลที่จะได้เตียนเพื่อที่จะวาถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วนะครับผลพลอยที่ได้ตามมาก็คือได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามรัติการและที่สำคัญก็คือได้ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะนับว่าเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพิธีหล่อเตียนพรรษาและก่อการสมโภชเตียนพรรษานะครับจากข้อมูลจากอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำพุทธบุฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติณตำบลลุโบอุซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเตนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่ มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้รถยนต์ภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศปริศนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: ปลี่ยนเวลาชนแก้วมาเป็นเวลาให้ครอบครัวเข้าพรรษา3เดือนนี้ลองวางแก้วเหล้าลงแล้วหันกลับมามองคนที่คุณรัก
1: หนูอยากได้คุณพ่อคนใหม่ที่ไม่ดื่มเหล้าและมีเวลาเล่นกับหนูค่ะ
2: งดเหล้าเข้าพรรษาคุณจะได้ตับที่แข็งแรงได้เงินเก็บในกระเป๋าและได้รอยยิ้มของคนในบ้านกลับคืนมาเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่วันนี้ปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยมาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะหากต้องการคำปรึกษาในการเลิกเหล้าฟรีโทรสายด่วนเลิกเหล้า1413
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ทราบไหมครับทุกครั้งที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ตับต้องทำงานหนักเพื่อขับพิษการงดดื่มเพียง 1-3 เดือนสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับให้กลับมาแข็งแรงและลดความเสี่ยงตับแข็งได้ได้เวลากลับมาดูแลตัวเองงดเหล้าพักตับหันมารักสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะคะเช่นเก่าเช่นเดิมคนเดิมคนเก่านะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเนาะวันนี้น้องนานอังสุมริบุญสูงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่นะคะพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพซึ่งเราคุยกันทุกสัปดาห์นะคะในส่วนของโรคและภัยสุขภาพเนาะมีทั้งโรคและภัยที่คุกคามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีนะคะเนื่องจากว่าในเดือนกรกฎาคมของเราเนาะมีทั้งในส่วนของเข้าพรรษานะคะและวันป้องกันการจมน้ำโลกซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพี่ประสิทธิ์คุณแสนไซค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะมาพูดคุยกับเราทั้งสองเรื่องในวันนี้ด้วยก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่สิทธิ์ก่อนเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับทำงานครับ
1: สวัสดีค่ะก็วันนี้ยังจองตัวนะคะกูรูในเรื่องของแอลกอฮอล์แต่ว่าพ่วงด้วยเนื่องจากว่าเป็นกูรูในเรื่องเก่าก็คือการจมน้ำเนื่องจากว่า
2: การจมน้ำ
1: พรุ่งนี้นะคะเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกแต่ก่อนจะคุยถึงเรื่องจมน้ำค่ะเราคุยกันในส่วนของการเตรียมความพร้อมกันก่อนละกันว่าเอ๊ะ90วันเนี่ยเราจะพิชิตกิจกรรมทางใจเนาะใช้คำว่ากิจกรรมทางใจดีกว่าจะห้ามใจตัวเองได้ไหมเพื่อเก็บแต้มเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพรรษานี้เราจะทับครบหรือไม่ยังไงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพี่สิทธิ์มีคำแนะนำดีๆสำหรับเราแน่นอนนะคะในเรื่องของเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายเนาะเพราะบางทีแล้วหลายคนมองว่ามันทำไม่ได้มันทำยากมากค่ะพี่สิทธิ์ค่ะในส่วนของการลดละเลิก
2: เล่า
1: เนาะและยิ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเราก็จะมีแคมเปญการรณรงค์ทุกๆปีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดปีกย่อยเรามาดูความสำคัญกันก่อนละกันว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงทำไมจึงใช้ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทั้งงดละเลิกเล่าเนาะแล้วก็พักร่างกายของเราด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคครับคำถามแรกที่น้องนานได้ถามมาเนาะว่าในช่วงเข้าพรรษานี่มีความสำคัญยังไงทำไมเราถึง อยากจะให้ทุกท่านมาร่วมในส่วนของการเลิกเล่านะครับแล้วก็ทำไมถึงจะถือเป็นโอกาสที่เป็นเหมือนเป็นการเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเลิกเล่านะครับเข้าพรรษาปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้ก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็ในห้วงเข้าพรรษาของทุกๆปีนะครับเราก็จะได้ยินแคมเปญการเชิญชวนนะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้ลดละเลิกนะครับในส่วนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าสุรานะครับซึ่งในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็ยังเป็น

0: วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับแล้วการเริ่มต้นสำหรับการลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทำไมเราถึงถือว่าเป็นจุดดีในการที่จะเริ่มต้นนะครับผลของการนะครับลดละเลิกเหล้าเนี่ยมีผลยังไงกับร่างกายนะครับวันนี้เราก็จะได้มาไขข้อข้องใจกันนะครับผลของการลดละเลิกเหล้านะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรากลับมาฟื้นตัวนะครับอย่างที่สปอตที่เราได้
1: กดไป
0: ในเบื้องต้นก็คือเรื่องของตับนะครับตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็เหล้าเนี่ยไปทำลายในส่วนของตับโดยตรงเลยนะครับการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะทำให้หนึ่งละร่างกายได้รับการฟื้นฟูและที่สำคัญก็คือตับได้รับการฟื้นฟูนะครับร่างกายเราจะเริ่มฟื้นฟูอะไรเป็นอย่างแรกครับน้องนันครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของถ้าเรางดในส่วนของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วสิ่งที่จะนำมาอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับนะครับการนอนหลับของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะครับตื่นตอนเช้านี่จะรู้สึกสดชื่นนะครับเปรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยกับถ้าดื่มกับไม่ดื่มนะครับการนอนหลับเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันนะครับการงดดื่มในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำใหค่าความดันนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับก็คืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเราอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือตับเนี่ยมันเขาได้รับการฟื้นฟูในช่วงที่เรางดเหล้าในช่วงของเข้าพรรษานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่เราได้รับโดยตรงในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วต่อข้อคำถามอีกข้อคำถามหนึ่งที่ถามว่าทำไมจึงถือโอกาสนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นที่เราจะมาดูแลสุขภาพนะครับหลายๆคนก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องรอช่วงเข้าพรรษาถึงจะมีแคมเปญออกมาว่าเลิกเหล้างดเหล้านะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นจิตวิทยาอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าการที่เราทำอะไรเป็นลักษณะของคนจำนวนมากเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราอยากที่จะทำอยากที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้เราเริ่มทำกันในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเนาะเรามีเพื่อนเรามีหลายๆคนที่มีแนวความคิดตรงกันที่อยากจะลดละเลิกในส่วนของเล่าในช่วงของเข้าพรรษาครับน้องนันครับ
1: ก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะดื่ม3เดือนแต่ว่าอีกที่เหลือ9เดือนงดได้ไหมถ้าทำได้ดีมากเลยนะคะ
0: ถ้าม
1: องอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: นะแล้วเราก
0: ็
1: จะค่อยๆลดแล้วก็ละเลิกไปเลย
0: จนในที่สุดก็คือเลิกนะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดครับผม
1: ค่ะทีนี้คำถามที่2ค่ะพี่สิทธิ์ขาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องตับเนาะก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าดื่มเข้าไปอ่ะผลพวงอันแรกคือตับเนาะทีเนี้ยมันจะมีระยะสั้นกับระยะยาวค่ะพี่สิทธิ์ขามันส่งผลกระทบยังไงบ้าง
0: โอเคครับแอลกอฮอล์นี่มีผลกระทบนะครับอย่างที่น้องนานได้นำเรียนว่าทั้งในส่วนของระยะสั้นและระยะยาวนะครับถ้าระยะสั้นเลยนะครับมีผลที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาจะมีผลต่อการกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับทำให้การตัดสินใจช้าลงนะครับทำไมนะครับประเทศเราถึงห้ามในส่วนของคนที่มีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เราได้ยินว่าเมาแล้วขับนะครับตั้งด่านทำไมตำรวจถึงให้เป่านะครับแล้วทำไมถึงกำหนดตัวเลขที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ห้ามขับขี่ยานพาหนะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวในส่วนของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะไปกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการมองเห็นก็จะลดลงด้วยนะครับตัวเลข50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายแล้วเราจะมีในส่วนของการควบคุมร่างกายที่ช้าลงนะครับแล้วก็ระยะการมองเห็นที่สั้นลงนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าทำไมถึงกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดเจนในระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวล่ะถ้าระยะยาวเนี่ยเราเรียก อีกอย่างนึงว่ามันเป็นภัยเงียบเน
1: า
0: ะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปมีผลกระทบกับในส่วนของอวัยวะที่สำคัญต่างๆในร่างกายเรานะครับมากมายเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือตับเนี่ยแน่นอนละตับเขาขับของเสียออกจากร่างกายแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นของเสียอย่างนึงนะครับที่เข้าสู่ร่างกายแล้วตับเขาจะต้องทำหน้าที่ในการขับออกมานะครับ ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นี้จะทำให้ความดันโลหิตเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเรามีโอกาสเสื่อมถ้าเราดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อาจจะเกิดโรคในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกว่าสโตรกนะครับ
1: ตามมาด้วย
0: ครับผมอีกอย่างนึงก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยนำมาซึ่งการเกิดเป็นโรคมะเร็งได้หลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผลกระทบระยะยาวที่มีผลกับร่างกายของเราครับผม
1: คือมะเร็งรวมกัน7ชนิดตามมาถ้าเกิดว่าคุณดื่มมากๆแล้วมันสะสมในร่างกายนะคะอย่างระยะสั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าระยะสั้นเนี่ยดูแล้วมันเหมือนไม่อันตราย
0: uh-huh.
1: แต่ส่งผลนะคะ
0: ส่งผล
1: ช่วงนี้จะมีข่าวในโลกออนไลน์เยอะมากในเรื่องของดื่มแล้วขับ
0: ดื่มแล้ว
1: แล้วเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: ชนเด็กด้วยชนกันเองด้วยชนแล้วเกิดการเสียชีวิตด้วย
0: ใช่ครับเกิดการสูญเสียขึ้นปีนึงไม่ใช่น้อยครับ
1: ใช่เนาะถือว่าเอาเป็นฤกษ์เอาชัยในการลดละเลิกเล่านะคะในช่วงของเข้าพรรษาละกันเนาะก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาไม่หมดนะคะในเรื่องของเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเยอะมากไม่ใช่ว่าเป็นสรรพคุณที่ดีนะคะเป็นตัวทำลายสุขภาพของเราเลยก็ว่าได้เนาะถ้าเกิดว่าหากดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษาอย่างเมื่อสักครู่ที่ถามพี่สิทธิ์ไปว่าถ้าเกิดเราดื่มตลอด
0: ครับผม
1: ในช่วงของเข้าพรรษาค่ะร่างกายจะได้รับประโยชน์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเรางดในช่วงของ3เดือน
0: แน่นอนเลยนะครับถ้าเรางดในส่วนของแอลกอฮอล์นะครับถ้าทำได้เนาะ3เดือนเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายเรายังไงนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นช่วงๆนะครับออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือสัปดาห์แรกหลังจากที่เรางดเนี่ยการนอนหลับของเราจะดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: อย่างที่ผ
0: ม
1: ได
0: ้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนอนหลับสนิทขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วง1ถึง2วันแรกเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะอาการกระสับกระส่ายอยากที่จะดื่มนะครับแต่ว่าพอพ้นช่วงระยะเริ่มต้นไปได้เนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวนะครับแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนของเรามันจะดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับระบบที่ส่งผลในช่วงแรก1-7วันแรกเนี่ยอีกระบบหนึ่งก็คือระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอาการท้องอืดท้องผูกต่างๆเนี่ยจะหายไปนะครับหรือกระเพาะอักเสบเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเนี่ยอาการจะทุเลาลงนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับผ่านไปสักประมาณ30วันหรือว่า1เดือนเนี่ยตับและผิวพรรณเราจะเริ่มฟื้นตัวนะครับ
1: เป็นตังขึ้นมาเลย
0: ตับเขาเริ่มขับในส่วนของไขมันนะครับออกไปจากตัวในส่วนของแอลกอฮอล์นะครับแล้วตับก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะครับทำให้การทำงานของตับเนี่ยดีขึ้นนะครับผิวพรรณเราจะสดใสขึ้นจากอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ขาดน้ำนะครับแล้วก็ผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วก็ลดความหมองคล้ำแล้วก็รอยซูบซีดต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือน้ำหนักตัวเนี่ยจะเริ่มลดลงเริ่มลดลงจากอะไรครับแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพลังงานแคลอรี่เปล่านะครับพอเราหยุดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มปรับสภาพลงแล้วก็น้ำหนักเราเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็หุ่นเราจะเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วถ้าช่วงที่3นะครับในช่วงที่เรางดดื่มครบ3เดือนหรือว่า90วันเนี่ยเราจะเหมือนการรีเซ็ตระบบต่างๆในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตเราจะดีขึ้นนะครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็ในส่วนของระบบสมองเนี่ยเราจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับจำความจำต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาทั้ง3ช่วงนะครับถ้าเรางดดื่มได้ครบทั้ง3เดือนนี้รับรองว่าร่างกายจะกลับมาฟิตเฟิร์มแล้วก็ดูหนุ่มขึ้นแน่นอนครับผม
1: ก็แนะนำหมีละกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่อยๆปรับค่อยๆทดลองไปแล้วค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าดื่มวันละนิดมันไม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะดื่มวันละจิบวันละแก้วมันไม่น่าเป็นอะไรนะพี่สิทธิ์นะ
0: มีคำนิยามคำหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่เขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยนะครับแม้เพียง1หยดนะครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนนะคะที่เกิดโรคกับตัวเองแล้วก็มานั่งทบทวนด้วยเอ๊ะเราควรจะงดหรือว่าเราควรจะเลิกตั้งนานแล้วเนาะพอสุขภาพของเราแย่ลงมีผลต่อสุขภาพเยอะขึ้นเราจะเริ่มสงสารตัวเองเนาะทีเนี้ยในช่วงเนี้ยค่ะใครที่อยากจะทดลอง เริ่มเลยแนะนำว่าเริ่มเลยนะคะมันก็จะมี3ช่วงอย่างพี่สิทธิ์บอกนั่นแหละพอครบ3เดือนจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลง
0: มันจะชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้หากดดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าภาษาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าครบ3เดือนสุขภาพเราเปลี่ยนแน่นอนแต่หลายคนค่ะยังตั้งข้อคำถามหรือว่าเอ๊ะจะทำได้หรือไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยหลายคนก็ตั้งใจงดเหล้าแต่ทำได้ไม่นานค่ะพี่สิทธิ์ขา
0: บางคนแค่อาทิตย์เดียวนี่ก็กลับมาดื่มละ
1: คือที่คำชาวบ้านเขาว่าเปรี้ยวปากมั่ง
0: เปรี้ยวปาก
1: เหงามั่งง่องมั่ง
0: ครับผม
1: ว้าเววังเวงมั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มันก็จะเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยพี่สิทธิ์มีเทคนิคอะไรไหมคะที่จะช่วยให้เขาเนี่ยลดละเลิกให้ได้สำเร็จมันจะติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเปรี้ยวปากตอนเย็น
0: ครับก็จะขอแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษานะครับสิ่งแรกเลยก็คืออยากจะให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะลดหรืองดหรือเลิกดื่มนะครับในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับอาจจะตั้งบางคนตั้งเป้าหมายว่าเพื่อสุขภาพของตัวเองที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งเป้าไว้ที่ชัดเจนหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อที่จะให้ครอบครัวดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเหล้าเนี่ยหลายๆครอบครัวสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้กำลังแต่เรื่องของคำพูดที่ไปกระทบจิตใจของคนภายในครอบครัวนี่เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเกิดความกระทบกระเทือนเนาะครับแล้วก็อีกเป้าหมายอีกอันนึงเราก็อาจจะตั้งว่าเพื่อเราที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับที่ไม่จำเป็นลงนะครับเช่นว่างด3เดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าตลอด3เดือนเนี่ยเท่านี้นะครับถ้าเราลดหรือว่าเลิกในช่วง3เดือนเนี่ยเราอาจจะมีเงินเต็มกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะครับประการแรกก็คือสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะงดลดละเลิกเพื่ออะไรนะครับประการที่2นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับให้หลีกเลี่ยงในส่วนของสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเดิมๆวงสังสรรค์เดิมๆนะครับเช่นบางคนเนี่ยเลิกงานปุ๊บเนี่ยเพื่อนชวนละไปตั้งวงนะครับถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะลดละเลิกเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะครับการที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งส่วนนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำในส่วนของลดละเลิกเหล้าได้สำเร็จนะครับ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการหากิจกรรมมาทดแทนนะครับบางคนเลิกงานแล้วเพื่อนชวนนะครับไปตั้งวงดื่มเหล้านะครับเราตั้งเป้าแล้วล่ะพรรษานี้เราจะงดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหากิจกรรมมาทดแทนมาเลิกงานปุ๊บเนี่ยครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกีฬาออกไปออกกำลังกายดีกว่านะครับไปเดินเล่นก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะครับหรือบางคนถ้าไม่อยากออกกำลังกายก็อาจจะไปในลักษณะของการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับหรือเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกับครอบครัวนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การตั้งเป้าหมายแล้วก็การดำเนินการในส่วนของการลดละเลิกเหล้าเนี่ยมันสามารถที่จะสำเร็จได้นะครับผม
1: อันนี้คือ3ระยะนะคะในการตั้งเป้าของตัวเองเนาะว่าปี2569นี้เราจะทำให้ได
0: ้
1: หลายคนนะคะที่เคยคุยด้วยเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันทำไปแล้วมันรู้สึกดีแต่บางคนก็ว่าแรกๆ ก็ทำใจลำบากแรกๆ ก็แบบกลัวใจตัวเองว่าทำไม่ได
0: ้
1: นะคะก็ทดลองอย่างพี่สิทธิ์แนะนำแล้วกันค่ะว
0: ่
1: าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
0: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็กำลังใจของครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราต้องหาสิ่งที่เป็นสิ่งเหมือนยึดเหนี่ยวของเรานะครับถ้าใจเราเข้มแข็งแล้วรับรองว่า3เดือนนี้สบายๆครับ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามค่ะก
0: ่
1: อนที่เราจะพักกันนะคะ
0: ค
1: ือหลายคนก็บอกว่าคนที่เขาดื่มเป็นประจำอ่
0: ะ
1: เขาจะลดยังไงก่อนเพราะก็จะมีอีกบุคคลที่เขาดื่มจนเป็นชีวิตจิตใจแล้วพอเขาอยากจะลดละเลิกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องทำยังไงคะวิสิทธะ
0: อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะว่ากำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆ นะครับถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่จะเลิกลดละเลิกเหล้านะครับสิ่งแรกคือการให้กำลังใจนะครับการให้กำลังใจนี่สำคัญมากนะครับอย่าตำหนินะครับถ้าเกิดว่าลดไปได้สักสัปดาห์นึงแล้วอาจจะกลับวนเวียนไปดื่มสักเล็กน้อยนะครับคนในครอบครัวนะครับ อย่าไปตำหนินะครับให้กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับให้กำลังใจให้เหมือนกับว่าเราเพิ่มพลังให้เขาว่า
1: เป็นแรงผลักดันให้เขาดีกว่า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับการให้กำลังใจเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่อยากเลิกเนี่ยสามารถที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการช่วยลดสิ่งกระตุ้นนะครับก็คือเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอีกประเด็นนึงที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการหากิจกรรมนะครับที่ทำนะครับในช่วงที่เราอาจจะมันเป็นช่วงที่ปกติที่เราดื่มนะครับเช่นช่วงเย็นช่วงเลิกงานนะครับไปหากิจกรรมที่สำคัญนะครับทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ผมได้บอกไปหรือว่าเรื่องของการสันทนาการต่างๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับการคือการสร้างบรรยากาศนะครับที่เข้าใจกันในครอบครัวนะครับไม่ตีตรานะครับเพราะว่าผู้ที่เขากำลังเลิกดื่มเนี่ยเขาต้องการแรงสนับสนุนนะครับแรงใจนะครับจากครอบครัวนะครับคำชื่นชมนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำให้สำเร็จได้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะได้
1: พูดคุย
0: นะครับสำหรับคนที่เลิกดื่มแล้วอาจจะแบบว่ามีอาการอยากนะครับมีอาการอยากเช่นมีอาการอยากหรือว่ามีอาการผิดปกติต่างๆที่ตามมานะครับเช่นว่ามีอาการมือสั่นนะครับเหงื่อออกใจสั่นนะครับหรือมีอาการหนักสุดเลยก็คือเรื่องของมีอาการชักนะครับอันนี้นะครับไม่ควรที่จะหยุดดื่มด้วยตัวเองทันทีนะครับควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยเป็นคนที่จะเป็นคนช่วยวางแผนว่าจะค่อยๆลดยังไงนะครับเพราะว่าบางคนดื่มหนักๆมานะครับการลดในระยะเวลาที่สั้นๆเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยไม่พร้อมนะครับ
1: อ
0: าจจะมีอาการต่างๆตามมาได้นะครับหรือถ้านะครับ อยากจะปรึกษานะครับก็มีสายด่วนที่ให้คำปรึกษานะครับ1413นะครับสามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะปรึกษาทั้งเรื่อง
1: สายด่วน
0: สายด่วนเลิกดื่มหรือว่าอาการที่ผิดปกติต่างๆนะครับที
1: ่
0: เราพบในช่วงงดดื่มเนี่ยเราสามารถที่จะโทรไปปรึกษาสายด่วนนี้ได้ครับผม
1: สิ่งสำคัญนะคะกำลังใจ
0: กำลังใจครับสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายว่าจะลดละเลิกครับผม
1: เราจะไม่ตำหนินะหรือซ้ำเติมนะคะเราจะให้กำลังใจอย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วก็ไม่ชวนดื่มไม่ส่งสิ่งกระตุ้นว่าเอ๊ะเอาไหมสักนิดนึงเราจะไม่ส่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนาะหรือชวนทำกิจกรรมครอบครัวออกกีฬาเล่นกีฬาออกกำลังกายนะร้องคาราโอเกะได้หมดนะคะแต่ห้ามชวนดื่มนะคะแนะนำด้วยแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข้อคิดดีๆแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการป้องกันการจมน้ำกันด้วยเนื่องจากว่าในช่วงเข้าพรรษาเองก็เป็นในช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจจะเจออันตรายในการจมน้ำเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ
0: ครับผม

ทราบไหมครับทุกครั้งที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ตับต้องทำงานหนักเพื่อขับพิษการงดดื่มเพียง 1-3 เดือนสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับให้กลับมาแข็งแรงและลดความเสี่ยงตับแข็งได้ได้เวลากลับมาดูแลตัวเองงดเหล้าพักตับหันมารักสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เปลี่ยนเวลาชนแก้วมาเป็นเวลาให้ครอบครัวเข้าพรรษา3เดือนนี้ลองวางแก้วเหล้าลงแล้วหันกลับมามองคนที่คุณรัก
1: หนูอยากได้คุณพ่อคนใหม่ที่ไม่ดื่มเหล้าและมีเวลาเล่นกับหนูค่ะ
2: งดเหล้าเข้าพรรษาคุณจะได้ตับที่แข็งแรงได้เงินเก็บในกระเป๋าและได้รอยยิ้มของคนในบ้านกลับคืนมาเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่วันนี้ปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยมาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะหากต้องการคำปรึกษาในการเลิกเหล้าฟรีโทรสายด่วนเลิกเหล้า1413
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ในขณะที่เด็กๆกำลังสนุกกับการเล่นน้ำอุบัติเหตุการจมน้ำเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีช่วยด้วยช่วยด้วยวันป้องกันการจมน้ำโลก25กรกฎาคมของทุกปีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมพลังปกป้องชีวิตผู้ปกครองต้องดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดใกล้แหล่งน้ำต้องมีรั้วกั้นและอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพให้เด็กทุกครั้งชุมชนท้องถิ่นต้องทำสัญลักษณ์เตือนจุดเสี่ยงและจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพเช่นห่วงยางไว้ตามแหล่งน้ำเด็กๆ เยาวชนท่องจำให้ขึ้นใจอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มและถ้าเจอคนจมน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยืนร่วมพลังทุกบทบาทป้องกันภัยจมน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ช่วยด้วยมีคนตกน้ำหยุดก่อนเจอคนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเพราะคุณอาจจมน้ำไปด้วยให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่น 1. ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและรีบโทร1669 2. โยนโยนแกลลอนพลาสติกเปล่าหรือห่วงยางให้เกาะ 3. ยื่นยื่นไม้หรือผ้าผืนยาวให้จับแล้วดึงขึ้นฝั่งร่วมใจป้องกันการจมน้ำทุกคนมีส่วนช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของการจมน้ำนะคะหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำนี่แหละค่ะเราอยากจะให้พี่สิทธิ์ค่ะฝากถึงผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงละกันว่าเอ๊ะจะเชิญชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็มีข้อคิดดีๆอะไรฝากคุณผู้ฟังบ้างค่ะ
3: ครับผมก็ในโอกาสช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ดื่มนะครับร่วมงดเหล้าเข้าพรรษานะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มอบของขวัญที่ล้ำค่านะครับให้กับตัวเรานะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ครอบครัวนะครับการงดเหล้าเข้าพรรษาไม่ใช่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่งดอย่างเดียวนะครับนอกจากตัวเราเองนะครับที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะส่งผลให้กับในส่วนของครอบครัวนะครับครอบครัวเราจะกลับมามีความสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะครับการใช้ความรุนแรงต่างๆในครอบครัวจะลดลงและที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยจะลดลงนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองดื่มมานานนะครับถ้าจะเลิกเนี่ยจะเลิกได้หรือไม่นะครับอยากจะบอกว่าคำว่าสายเกินไปนี้ไม่มีนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับและไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังนะครับเพราะว่าเรายังมีครอบครัวนะครับมีเพื่อนนะครับที่จะคอยให้กำลังใจเราตลอดระยะเวลา3เดือนหรือว่า90วันในการที่จะลดละเลิกในส่วนของเหล้านะครับในบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับก็ลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษานะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีนะครับด้วยเรามีการลงทะเบียนลงนามออนไลน์ด้วยนะครับน้องนานครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่มีความตั้งใจนะครับที่3เดือนนี้นะครับจะลดละเลิกเหล้านะครับมาร่วมลงนามนะครับตั้งปณิธานในการลดละเลิกเหล้านะครับเพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับผม
2: ค่ะใครสแกนไม่ทันนะคะเมื่อสักครู่เนาะเราขึ้นอินโฟไว้ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะตามต่อได้ใน Facebook นะคะในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม
3: ่
2: ไปสแกนตรงนั้นได้เลยร่วมด้วยช่วยกันและเชิญชวนด้วยนะคะพี่เพื่อนพองเพื่อนทั้งหลายแหล่เนาะมาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาปี2569นี
3: ้สำหรับคนที่ร่วมลงนามออนไลน์นะครับก็จะมีในส่วนของใบประกาศให้ด้วยนะครับใบประกาศออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแรงใจแรงบันดาลใจในการที่จะเลิก ลดละเลิกเล่าในช่วงกำมันสานี้ได้ครับผม
2: กระซิบบอกนะคะว่านานได้มาแล้วนะเพราะสแกนไปเรียบร้อยแล้ว
3: ผมก็ได้มาแล้วคร
2: ับ เราสองคนได้มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังได้มาหรือยังนะคะอย่าเชยนะคะเราต้องตามเทรนค่ะเราต้องมีใบประกาศตัวนี้ว่าเราเข้าร่วมเจตนารมณ์ในส่วนของการลดละเลิกเล่าเข้าพรรษานี้นะคะถึงแม้ว่าเข้าพรรษานี้เราจะมีแคมเปญลดละเลิกเล่าค่ะแต่อีกหนึ่งอุบัติเหตุอีกหนึ่งภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะนั่นก็คือฤดูน้ำหลากที่มาพร้อมกับช่วงเข้าพรรษาเลย
3: ที่กำลังจะมาในช่วงเข้าพรรษานี
2: ้แล้วอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำเยอะมาก
3: ครับผม
2: ซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะ25 กรกฎาคม 2569นะคะวันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้ค่ะพี่สิทธิ์ขาเขามีแคมเปญว่าอย่างไรบ้าง
3: ครับก็อย่างที่น้องนานได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับการจมน้ำเนี่ยเป็นความสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายนะครับสำหรับในส่วนของทั้งประเทศไทยเราเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับจนองค์การอนามัยโลกนะครับเขาได้กำหนดทุกวันที่25กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยกำหนดให้เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับสำหรับปีนี้นะครับในส่วนของแคมเปญนะครับในการรณรงค์นะครับของวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับปี2569นะครับรวมพลังนะครับหยุดยั้งการจมน้ำนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะครับ You need to turn the tide on drowning ครับผมก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับก็ถือเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าการจมน้ำเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ครับน้องนันครับ
2: ป้องกันยังไงคะพี่สิทธิ์คะ
3: ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับวิธีการป้องกันนะครับง่ายๆเลยนะครับผู้ปกครองต้องทำอะไรนะครับผู้ปกครองนะครับเรามีข้อมูลว่าเด็กนะครับในช่วงวัย0ถึง5ปีเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ใช่จมน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับแหล่งน้ำที่อยู่ในบ้านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยเขายังบางคนเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางทีเดินโต๊ะเข้าไปในห้องน้ำแล้วไปล้มหัวขมำตกลงไปในส่วนของอ่างเก็บน้ำในห้องน้ำหรือว่าในถังน้ำที่อยู่ภายในบ้านก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะดูแลนะครับดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับบางทีนะครับเขาอาจจะเห็นเป็นสุนัขเป็นแมวที่เขาจะไปเล่นได้นะครับเขาอาจจะเดินนะครับตามนะครับถ้าผู้ปกครองละสายตานะครับโอกาสที่เด็กนะครับจะเดินไปยังจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งน้ำทั้งในบ้านเองหรือว่าข้างบ้านเนี่ยก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ปกครองนะครับก็ควรจะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลานที่มีอายุ0ถึง5ปีนะครับแล้วชุมชนล่ะชุมชนต้องทำอะไรนะครับอย่างที่สปอตได้บอกไปเบื้องต้นนะครับชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการจัดในส่วนของสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำเสี่ยงต่างๆนะครับน้องนันครับในช่วงวันหยุดเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยเขาจะชอบไปเล่นน้ำตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าชุมชนนะครับมีความตระหนักในการที่จะป้องกันในส่วนนี้นะครับอาจจะทำในลักษณะของการเอาอุปกรณ์การช่วยเหลือนะครับแกนลอนนะครับเชือกนะครับหรือว่าอุปกรณ์การลอยตัวต่างๆนะครับไปติดตั้งไว้ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับในจุดที่เด็กๆชอบไปเล่นกันเนี่ยก็จะช่วยลดในส่วนของการสูญเสียได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ช่วยเพื่อนได้นะครับแล้วโรงเรียนอีกประเด็นนึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะให้ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะครับกับเด็กๆนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเช่นว่าถ้าเจอเพื่อนตกน้ำจมน้ำนะครับเด็กๆอย่ากระโดดลงไปช่วยนะนะครับคุณครูบทบาทของคุณครูเนาะควรที่จะ หนึ่งละตะโกนขอความช่วยเหลือสองนะครับให้ผู้ใหญ่นะครับเข้ามาช่วยหรือว่าโยนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์เราจะเห็นว่าพอเด็กคนนึงตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ยกระโดดลงไปช่วยเพื่อนนะครับ
2: จะลุกพ่วงไปทันที
3: ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียจาก1เป็น2เป็น3เป็น4หลายๆเหตุการณ์จะเห็นจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับมีเด็กกอดกันจมน้ำเสียชีวิตบางที2คน3คนนะครับเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้เนาะถ้าคุณครูอาจจะมีส่วนในส่วนนี้นะครับบอกเด็กๆว่าถ้าตกน้ำจมน้ำเนี่ยอย่าลงอย่ากระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดนะครับให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นนะครับตะโกนก็คือช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับมีคนจมน้ำนะครับโยนอะไรบ้างนะครับโยนอะไรต่างๆที่สามารถที่จะให้คนที่เขาตกน้ำเนี่ยเกาะได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ลอยน้ำนะครับเช่นแกนลอนนะครับเช่นเชือกเช่นไม้เนี่ยก็ได้นะครับยื่นก็คือพวกไม้ต่างๆนะครับยื่นไปให้เขาเกาะเพื่อที่จะดึงเข้ามานะครับเด็กและเยาวชนเองนะครับก็อาจจะต้องจะหนักในส่วนนี้นะครับถ้าเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองนะครับก็ควรจะสอนเด็กนะครับว่าเขาใช้หลักอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนะครับอย่าใกล้ก็คืออย่าไปใกล้แหล่งอย่าไปใกล้แหล่งน้ำนะครับอย่าเก็บก็คืออย่าไปยื่นมือเก็บนะครับของที่มันตกน้ำไปแล้วนะครับอย่าก้มก็คืออย่าก้มนะครับลงไปส่องดูนะครับอ่างน้ำต่างๆนะครับอันนี้เด็กเล็กนะครับผู้ปกครองก็ควรจะสอนเด็กในส่วนนี้อย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะครับหลักการนะครับที่จะไปช่วยคนจมน้ำอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นก็คือสอนเด็กเรื่องของการตะโกนโยนแล้วก็ยื่นนะครับเน้นย้ำที่สำคัญก็คืออย่าให้เด็กกระโดดลงไปช่วยเพื่อนนะครับให้ใช้หลักการตะโกนช่วยด้วยมีคนตกน้ำนะครับโยนอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ยื่นก็คือยื่นพวกยื่นไม้หรือว่ายื่นเชือกต่างๆที่สามารถที่จะให้คนที่เขาตกน้ำเกาะได้ครับผม
2: ยังไงก็ตามนะคะในส่วนของการจมน้ำเนี่ยเราจะคุยกันทุกครั้งที่มาออกรายการเนาะก็คือสติอันดับแรกเลยเมื่อเราเจอเหตุการณ์คือสติใช่ไหมคะพี่ศิริ
3: ตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็ใช้หลักการที่อย่างผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับหลักการตะโกนโยนยื่นนี้สำคัญมากครับผม
2: ทิ้งท้ายอีก1นาทีเศษๆค่ะพี่ศิริค่ะในเรื่องของการจมน้ำนอกจากเด็กแล้ววัยทำงานเองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยยิ่งช่วงเข้าพรรษาแบบนี้น้ำหลากแบบนี
3: ้
2: แล้วป่าชุกชุมแบบนี้อันนี้ให้พี่ศิริฝากถึงคุณฟังทางบ้านนิดนึงค่ะ
3: ครับโดยเฉพาะนะครับคนที่ออกไปหาปลานะครับก็พบการสูญเสียในส่วนของการจมน้ำเสียชีวิตเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ออกไปหาปลานะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะพกติดตัวไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยเราได้นะครับพวกเช่นพวกแกนลอนต่างๆนะครับ อีกส่วนนึงนะครับหลายๆเหตุการณ์ก็จะเห็นได้ว่ามีการดื่มในส่วนของสุรานะครับเมานะครับ
2: มันก็วกมาเรื่องของแอลกอฮอล์อยู่ด
3: ีเรื่องของแอลกอฮอล์เมาแล้วก็อาจจะออกไปหาปลานะครับหรือหลายๆเหตุการณ์ก็บางคนไปหาปลาด้วยแล้วก็ดื่มไปด้วยนะครับพอมีอาการเมาเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตได้ด้วยนะครับก็อยากฝากนะครับสำหรับคนที่วัยผู้ใหญ่นะครับที่ออกไปในส่วนของมีอาชีพประมงหาปลานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับผม
2: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็ควรระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการจมน้ำนะ
3: ค
2: ะพรุ่งนี้25กรกฎาคมค่ะวันป้องกันการจมน้ำโลกเนาะรวมพลังป้องกันการจมน้ำทุกคนมีส่วนช่วยชีวิตนะคะฝากไว้ด้วยละกันดูเวลาแล้วหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยละกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: ในขณะที่เด็กๆกำลังสนุกกับการเล่นน้ำอุบัติเหตุการจมน้ำเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาที
4: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: วันป้องกันการจมน้ำโลก25กรกฎาคมของทุกปีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมพลังปกป้องชีวิตผู้ปกครองต้องดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดใกล้แหล่งน้ำต้องมีรั้วกั้นและอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพให้เด็กทุกครั้งชุมชนท้องถิ่นต้องทำสัญลักษณ์เตือนจุดเสี่ยงและจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพเช่นห่วงยางไว้ตามแหล่งน้ำเด็กๆ เยาวชนท่องจำให้ขึ้นใจอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มและถ้าเจอคนจมน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่น
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
10: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มศว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3 นันทิกากิจปาโลรายงาน
11: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
12: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

สุขแล้วค่ะ Now every heartbeat keeps reminding วันศุกร์แบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขมากๆค่ะก็เริ่มต้นนะคะด้วยบทเพลงจังหวะสนุกๆแบบนี้เลย Funny how pain can learn to stay like winter thatแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์ค่ะเราก็มีความสุขมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะจากท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์นะคะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มาทำงานวันจันทร์1วันก็จะมีวันหยุดนะคะอีก3วันก็คือวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะแล้วก็กลับมาทำงานอีกวันในวันศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์อีกโอ้โหดังนั้นนะคะอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่บอกว่าเนี่ยขอลา งานนะคะอาจจะเป็นลา งานวันจันทร์หรือว่าลา งานวันศุกร์นะคะหรือว่าลาทั้ง2วันเลยก็จะมีวันหยุดยาวเลยนะคะแต่ว่าในรายการค่ะเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะกับรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะในหลายๆเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการในวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นทายชื่อเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็มีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านให้กับคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องทายชื่อเพลงให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกิจกรรมทายชื่อเพลงกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับมอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์และเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่พระราชฐานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมจำนวน100ถุงค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลายนะคะได้แก่พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนการแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีค่ะการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาและบริการสาธารณะอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยเปิดให้ประชาชนนะคะเข้ารับบริการกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นของวันนี้ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
และที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะในช่วงเช้าของวันนี้ก็เช่นกันค่ะเรามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: 18กรกฎาคม2569นะคะซึ่งในวันนี้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5ส่วนกลางนะคะได้แก่สังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะเราก็จะได้มีการโฟนอินนะคะซึ่งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะอาจจะลืมไปแล้วเนาะว่าเรามีคำคมล้านนาอ่านะคะเดี๋ยววันนี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์คุณครูน้อยพัชรินวัฒนศัพท์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้างานห้องสมุดของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณครูน้อยเนี่ยนะคะจะได้มาพูดนะคะเขาเรียกว่าคำคมล้านนานะคะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะอาจจะแบบลืมไปแล้วเนาะว่าเอ๊ะคำคมล้านนานะคะมีคำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความหมายอย่างไรให้ข้อคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์คุณครูน้อยพัชรินทร์กันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกิจกรรมทายชื่อเพลงกันด้วยนะคะก็จะมาเล่นทายชื่อเพลงกันสัก3เพลงนะคะให้คุณฟังได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็คนที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณครูน้อยพัชรินทร์วัฒนศัพท์หัวหน้างานห้องสมุดจากโรงเรียนเทพรินทร์วิทยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณครูน้อยพัชรินทร์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยในหัวข้อในเรื่องของคำคมล้านนาค่ะคุณครูน้อยค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณครูน้อยขาในเรื่องของคำคมล้านนาเนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนลืมไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณครูน้อยนะคะได้ลองยกคำคมล้านนาสัก3-4คำคมล้านนาแล้วก็บอกรวมไปถึงได้อธิบายความหมายด้วยได้ไหมคะคุณครูน้อยขา
1: ค่ะได
0: ้ค่ะโอเคค่ะขอเชิญคุณครูน้อยเลยค่ะ
1: สำหรับคำคมโบราณล้านนาเนี่ยนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนเหนือล้านนานะคะในสมัยโบราณกาลแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ทราบความหมายนะคะนั้นคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจะมีคำคมที่บอกว่าจับใจแห้งบ่อแน่นใจกาจับใจคูบาบ่จับใจพระน้อย
0: ค่ะคุณครูน้อยค่ะขอช้าๆอีกทีนึงเผื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ฟังตามไปด้วยก็จะได้ช่วยกันคิดเอ๊ะความหมายคืออะไรแล้วเดี๋ยวครูน้อยก็เฉลยด้วยนะคะคุณน้อยค่ะขออีกครั้งนึงเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะจับใจแห้งบ่แน่นใจกาจับใจคูบาบ่จับใจพระน้อย
0: คุณผู้ฟังค่ะคำคมล้านนานะคะคำนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะคุณครูน้อยค่ะ
1: ค่ะสำหรับความหมายนะเจ้าขออุ้มเมืองได้กับเจ้า
0: ได้ค่ะคุณครูเชิญเลยค่ะ
1: คือความหมายนะคะจะหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเกิดความนักใจเนาะในการที่ว่าเราไม่มีอำนาจตัดสินใจในที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้เจ้าเนาะกระทำให้เกิดถ้าเราเลือกอย่างหนึ่งก็จะอ่านไปแบบพอใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเองนะเจ้าจับใจแห้งบ่แน่นใจกาเนี่ยค่ะเนาะจับใจคูบาบ่จับใจพระน้อยเนี่ยนะเจ้าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องหนักใจเนาะของคนที่มีอำนาจตัดสินใจเน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจ้า
0: พอ
1: เข้าใจไป
0: เข้าใจแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็คิดตามไปด้วยนะครูน้อยนะคะก็คือหนักใจเนาะแล้วก็เอ๊ะจะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะ
1: เราจะทำยังไงให้ถูกใจก็คนมาได้เจ้าเนาะ
0: ค่ะก็คือคำคมล้านนาก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้เนาะที่จะทำอะไรให้ถูกใจคนทุกคนนะคะก็เลยมีคำคมคำนี้ขึ้นมานะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคเลยค่ะคุณน้องขาขอคำต่อไปด้วยเลยค่ะ
1: เอาอีกสักคำคมนะเจ้าจะบอกว่าที่เป็นได้เขียนไว้ว่านกจีแจ๊บตะแลบบินกายตาหันบ่ได้เอามันบ่ได้นกจีแจ๊บตะแลบบินกายตาหันบ่ได้เอามันบ่ได
0: ้คุณผู้ฟังที่ฟังคุณครูน้อยนะคะพูดคำคมล้านนาคำนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจความหมายนะคุณน้อย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณน้อยเฉลยเลยค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเฉลยนะคะคำนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ของมาเชยชมไอ้เนาะแต่ว่ามันเอื้อมสุดมือคว้าเจ้าอาจจะหมายถึงว่าของนั้นน่ะมันอาจจะสูงหรือว่ามีราคาแพงเกินกว่ากระเป๋าเขาจะซื้อได้เจ้าหรือว่าคนอย่างเขาเนี่ยบ่มีวาสนาจะเป็นเจ้าของเจ้าเนาะมันเอื้อมมันสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ไอ้เจ้าสำนวนอันนี้นะคะความหมาย
0: ค่ะ
1: จะตามประเจ้า
0: ค่ะคุณน้อยขอบอกคำคมนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: นกขี่แจ๊บตะแลบบินกายตาหันบ่ได้เอามันบ่ได้เจ้า
0: ก็คือเราแบบเอื้อมไม่ถึงจริงๆเนาะครูน้อยเนาะบางอย่างมันอยู่สูงเกินไปนะคะเอาไม่ได้จริงๆนะคะเกินที่จะไขว่คว้าได้นะคะค่ะคุณน้อยค่ะยังมีคำคมอื่นๆดีไหมคะอยากฟังอีกค่ะ
1: เดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างอีกนะคะอันนี้จะเป็นการพูดถึงคนเฒ่าคนแก่เองนะคะหรือผู้สูงอายุซึ่งเพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะประเภทที่1เนี่ยก็คือคนเฒ่าคนแก่ที่มีคุณธรรมเอ็นะเจ้าจะมีคุณค่าควรเคารพบูชาเอ็นะค่ะก็จะมีตำอู้ที่บอกว่าเฒ่าแก่เค้าป้าป้าหัวสีจ้องใจมันมีขูดใส่ข้าวต้มเอ็นะเจ้า
0: อันนี้ก็คือยกย่องผู้สูงอายุนะคะ
1: ที่มีคุณธรรมค่ะค่ะ
0: ที่มีคุณธรรมนะคะค่ะคุณน้อยค่ะขออีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เท่าแก่เขาป้าเป้าหัวสีจ้องใจมันมีขูดใส่ข้าวต้มค่ะ
0: อันนี้ค่ะ
1: จากประเภทที่สองนี่คนเท่าคนแก่ที่สมานะเจ้าคนบอกว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่พฤติกรรมอาจจะบอกค่อยดีเนาะหรือว่าบอกค่อยมีคุณธรรมเอ็นนะเจ้าหรือว่าชอบคำตัวเจาะแจ๊เองนะคะก็มีคำเปรียบเปยมาว่าเฒ่าแก่แล้วตักแห้วบ่อหมางหัวงอกสมซานเสาะหาเมียน้อยเจ้าอันนี้ก็คือคนเฒ่าประเภทที่สองเจ้า
0: ค่ะก็เป็นคำคมล้านนานะคะเปรียบเทียบผู้สูงวัย2ประเภทใช่ไหมคะคุณน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณน้อยค่ะขอคำคมสุดท้ายอีกอันนึงค่ะสนุกดีค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเอาที่จะมีอันนี้ก่อนน่าสนใจนะคะก็บอกว่าอันนี้เอาที่ให้จะเคยได้ยินเหมือนกันนะเนาะที่หมายถึงว่าคนที่ปากกระใจบ่ค่อยตรงกันนี่นะคะจะเป็นคำพูดที่เฮาใจสำนวนที่กิ่มใจเนาะของคนเหนือเฮาเพิ่นจะบอกว่าปากว่าแล้วก็แล้วจึงใจปากว่าจะใดใจว่าอย่างอั้นคือปากกับใจมาตรงกันเนี่ยค่ะ
0: แต่ตรงนี้
1: ค่ะนี่คำบักเก่าเขาเปรียบเทียบไว้เนาะว่าปากว่าแล้วพอแล้วตึงใจปากว่าจะใดใจว่าอย่างนั้น
0: ค่ะก็เป็นคำคมล้านนานะคะจริงๆแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมคะครูน้อยคะ
1: มีเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆอ่ะเด็กๆเขาได้เรียนคำคมล้านนายังไงบ้างคะครูน้อย
1: อ๋อพอดีคุณครูนอกจากเป็นหัวหน้างานห้องสมุดของเทพบดินทร์นะคะแล้วก็เป็นบรรณารักษ์ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนชมรมยุวบรรณารักษ์ค่ะน้าอ่อนก็จะได้ทำกิจกรรมโดยเฉพาะในการอนุรักษ์ก็ได้ทำร้านงานหลายรูปแบบเลยค่ะอย่างเช่นเราก็จะมีคำบักเก่าชื่อหน่าอ่อนเองนะคะตั้งชื่อหน่าอ่อนไปเสาะหาความหมายนะคะอาจจะจากการอ่านหนังสือก็ได้ค่ะหรือว่าจะเสิร์ชดูในเครื่องมือเทคโนโลยีของอ่อนนะเครื่องมือสื่อสารของอ่อนก็ได้นะคะจะเป็นจากฝึกหน่าอ่อนเองค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะคุณครูน้อยเพราะว่าให้เด็กๆเนาะได้เรียนรู้อู้กำเมืองนะคะแล้วก็ได้คำคมดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะครูน้อย
1: ค
0: ่ะครูน้อยค่ะแล้วก็คำที่เขาบอกว่าแป้งของแป้งไว้หื้อลูกแป้งของทุกไว้หื้อหลานอันนี้ก็เป็นคำคมล้านนาเหมือนกันไหมคะ
1: เป็นค่ะเป็นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะความหมายแปลว่ายังไงนะคะครูน้อย
1: คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะยังไงจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องให้ลูกที่สุดอ่ะคือของที่ดีของอะไรนี่ให้ลูกไปก่อนนี่นะคะถ้าความหมายนะคะความหมายจริง
0: ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็รักคุณลูกนะคะก็จะมีคำคมอีกเยอะแยะเลยนะคะต้องบอกว่าแบบสนุกมากๆเลยนะคะที่วันนี้คุณครูน้อยเอาคำคมล้านนานะคะมาพูดคุยในรายการแล้วก็แปลความหมายด้วยแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆนะคะที่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาก็สนใจคำคมล้านนาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับคุณครูน้อยด้วยใช่ไหมคะ
1: อ๋อได้ค่ะชมรมยุวนของคุณน้อยตอนนี้ก็มีเกือบ100คนนะคะ
0: ดีมากมากเลยค่ะ
1: จะได้ทำกิจกรรมหลากหลายค่ะเพราะเราก็ค่อยๆปลูกฝังครับค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะโอ้โหรายการสนุกมากเลยนะคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้คำคมล้านนาด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูน้อยพัชรินทร์วัฒนศัพท์หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาขอบพระคุณคุณครูน้อยมากมากค่ะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ยิน
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้มาฟังคำคมล้านนากันนะคะความหมายดีๆแล้วก็ได้สอนนะคะในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันดีกว่านะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็เรามีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านให้กับคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็จะเตรียมตัวกันนะคะที่หมายเลข053-276-793นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเล่นทายชื่อเพลงกันนะคะก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ตอนนี้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะจับมือกับกรมการขนส่งทางบกนะคะมีการลงนาม MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะตามแนวคำพิพากษาเน้นมาตรฐานสากลตามหลักนิติธรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพแก้ไขอุบัติเหตุบนถนนแล้วก็จะมีการเริ่มบังคับใช้ใบสั่งใบแรกนะคะวันที่1สิงหาคม2569นะคะหากว่าค้างชำระจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงดังนั้นนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยนะคะเป็นกฎแห่งความปลอดภัยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติเพราะว่าเป็น เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยดังนั้นเราก็จึงเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่านโยบายของรัฐบาลนะคะก็ยังคงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนก็ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษานะคะดังนั้นก็จะมีการเริ่มนะคะบังคับใช้ใบสั่งใบแรกวันที่1สิงหาคม2569นี้นะคะซึ่งหากว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะคะแล้วก็ไม่ไปชำระใบสั่งนะคะก็จะมีมาตรการในเรื่องของการที่จะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราก็จะกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็ให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเราได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรนะคะก็จะมีมาตรการในเรื่องของถ้าถึงเวลาที่ต้องไปชำระภาษีป้ายประจำปีเนาะนะคะแต่ปรากฏว่าเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเพราะเกิดว่าระบบขึ้นว่าใบสั่งค้างชำระนะคะท่านไปชำระภาษีรถประจำปีก็จะไม่ได้รับป้ายฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะเริ่มบังคับแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาเล่นทายชื่อเพลงกันดีกว่านะคะหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะนะคะมาเริ่มทายกันกับเพลงแรกในรายการกันเลยนะคะ

0: เอาละค่ะคุณฟังค่ะก็มีการแถมเนื้อเพลงไปด้วยนะคะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: คุณหน่งครับผม
0: จริงๆเราก็ทายชื่อคุณหน่งได้นะแต่อยากให้คุณหน่งแนะนำตัวเองนะคะคุณหน่งคะแค่ฟังอินโทรนิดเดียวอ่ะแล้วก็เผลอเปิดเนื้อร้องไปนิดเดียวคุณหน่งมั่นใจไหมคะ
1: 100% ครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังคะคุณหน่งนี่สุดยอดมากๆเลยนะคุณหน่งบอกว่า 100% ถ้าอย่างนั้นนะคะคุณหน่งคะขอทราบชื่อเพลงค่ะ
1: ใจส้มๆของไมโครครับ
0: คุณหน่งคุณหน่งค่ะอันนี้คุณหน่งแกล้งใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณหน่งนี่น่ารักมากนะให้คุณหน่งฟังอีกทีดีไหมคะคุณหน่งคุณหน่งฟังอีกแป๊บนึงนะ
1: ครับผม

0: เอาละค่ะคุณนงตอนนี้ให้คุณนงตอบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะคะ
1: มาคำเดียวครับผม
0: มาลุ้นกับคุณนงเลยคุณนงคะตกลงชื่อเพลงนี
1: ้บอกมาคำเดียวครับผม
0: หมายถึงว่าให้ผู้จัดบอกมาคำเดียวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณผู้ฟังคะคุณนงบอกว่าให้ผู้จัดเนี่ยบอกมาคำเดียวว่าชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะคุณนงบอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: บอกมาคำเดียวครับผม
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะและเพลงนี้นะคะก็ชื่อเพลงว่า

0: ล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะของไมโครนะคะคุณโหน่ง
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: บอก
0: มาคำเดียวถูกต้องเลยนะคะยินดีกับคุณโหน่งด้วยนะคะคุณโหน่งชอบเพลงของไมโครไหมคะ
1: เพลงยุคผมเลยครับผม
0: ยุคเดียวกันคุณโหน่งยุคเดียวกัน
1: คร
0: ับ ค่ะก็ยินดีกับคุณโหน่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวรอรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะค
1: ่
0: ะค่ะคุณโหน่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกเบอร์โทรนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงแรกในรายการนะคะบอกมาคำเดียวค่ะ

แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเพลงแรกในรายการนะคะที่ให้คุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมทายชื่อเพลงกันนะคะคุณหนงก็ตอบว่าเป็นเพลงที่ชื่อว่าบอกมาคำเดียวนะคะถูกต้องเลยนะคะตอนนี้มาต่อกันเพลงที่สองดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ฟังจะรู้จักชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะคะหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะ0532767939ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเพลงที่สองนะคะมารับสายคุณผู้ฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
0: แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: ครับคุณออสครับ
0: คุณออสนะคะคุณออสขาขอทราบชื่อเพลงนี้ค่ะ
1: ครับเพลงรักหนักแน่นของคุณเบิร์ตธงชัยครับ
0: โอ้โหแสดงว่าคุณออสเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่เบิร์ตธงชัยแม่อินตายหรือเปล่าคะ
1: ก็เป็นเหมือนกันครับ
0: ค่ะมั่นใจไหมคะว่าเพลงนี้ชื่ออะไรนะคะ
1: รักหนักแน่นคร
0: ับ ค่ะมั่นใจไหมคะ
1: มั่นใจครับ
0: มั่นใจนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเพลงนี้ก็ชื่อว่ารักหนักแน่นนะคะของพี่เบิร์ตธงชัยจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณออสนะคะ
1: ค่
0: ะคุณออสบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงที่2นะคะรักหนักแน่นของคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินตายนะคะมาต่อกันเพลงสุดท้ายดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับกิจกรรมทายชื่อเพลงนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะ053 276 793ค่ะ

0: ละค่ะสำหรับเพลงที่3นะคะมารับสายคุณผู้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสิรินันท์ประพันธ์ค่ะ
0: คุณพี่สิรินันท์ยินดีต้อนรับค่ะคุณพี่สิรินันท์ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงค่ะ
1: ขีดเส้นใต้ค่ะ
0: โอ้โหคุณพี่สิรินันท์มั่นใจไหมคะ
1: มั่นใจนะคะถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: คุณพี่สิรินันท์บอกว่ามั่นใจนะแต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่สิรินันท์ฟังอีกนิดเดียวความหลังที่เธอทำช้ำใจย้ำเตือนความจำอันนี้ตอกย้ำความมั่นใจแล้วนะคะค่ะดังนั้นนะคะเพลงนี้ขอชื่อเพลงอีกทีค่ะ
1: ขีดเส้นใต้ค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะคะขีดเส้นใต้นะคะแสดงความยินดีกับคุณวิศรินันท์ด้วยนะคะบอกเบอร์โทรเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการทายชื่อเพลงนะคะก็ทายกันมาครบ3เพลงแล้วนะคะยินดีกับผู้ที่ตอบชื่อเพลงถูกต้องด้วยนะคะก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านได้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีวัดขาวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ในตัวเมืองฝนไม่ตกด้วยดังนั้นเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับการจราจรช่วงนี้นะครับโดยหน้าสถานศึกษาช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณรถสะสมนะครับแล้วก็แยกใหญ่ๆนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่เจ้าที่จราจรก็เร่งระบายเต็มที่ครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากว่าพอดีว่าในตัวเมืองเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะคะก็ทำให้หลายท่านก็อาจจะไปใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะก็ทำให้สภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางก็เป็นไปได้ด้วยความคล่องตัวนะคะสวัสดีวัดค้าเราในเรื่องของรายงานการเกิดอุบัติเหตุวันนี้มีบ้างไหมคะ
1: ว
0: ัน
1: นี้อุบัติเหตุใหญ่ๆยังไม่ได้รับรายงานนะครับผมกลับครับ
0: ค่ะก็จริงๆไม่อยากให้มีรายงานเลยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะคะค่ะแล้วก็ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรวันนี้มีเยอะไหมคะ
1: ก็ยังมีบ้างนะครับแต่จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตห้ามจอดนะครับจอดขาวแดงนะครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอความร่วมมือเนาะโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเพ้อจอดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้โอ้แค่จอดแค่คันเดียวนะก็ทำให้การจราจรเนี่ยนะคะโอ้ชะลอตัวได้แบบเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะสวัสดีวัดมีอะไรฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ช่วงนี้นะครับก็ฝนตกนะครับก็ทั้งไม่เป็นเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าก็ฝากท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางแผนการเดินทางด้วยนะครับ
0: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะในเรื่องของกฎจราจรก็เป็นกฎแห่งความปลอดภัยด้วยนะคะก็เน้นย้ำให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนาะเดี๋ยวเราก็ยังคงมีบทเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็ต้องย้ำเตือนนะคะในเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็พบว่านะคะมีเพจหลอกขายรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะจะไปสร้างเพจขายรถมือสองนะคะซึ่งก็จะตั้งราคาถูกเกินจริงนะคะรวมไปถึงตอนนี้โอ้โหเราจะเจอว่ามีมิจฉาชีพนะคะไปสร้างเพจปลอมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์มือสองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของบอกว่าเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอันนี้ต้องบอกว่า อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของเพจปลอมเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่หลอกขายรถจักรยานยนต์มือสองหลอกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอกขายในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าสินค้าทุกชนิดทุกประเภทเลยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะไม่ได้มีร้านอยู่จริงเลยค่ะแต่ไปเอาภาพนะคะของสินค้าจริงเนี่ยมาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะดังนั้นในเรื่องของการป้องกันนะคะไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะก็วิธีป้องกันก็คือเราควรจะเลือกซื้อนะคะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะแพลตฟอร์มที่ถูกต้องก็จะต้องมีระบบกระเป๋าเงินกลางมีการปักตะกร้านะคะอันนี้ก็จะทำให้มีตัวกลางเนี่ยนะคะในการรับประกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วไม่ได้รับสินค้านะคะก็จะมีตัวกลางเนี่ยคืนเงินนะคะหรือว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกก็คืนสินค้าได้หรือได้รับสินค้าตรงนะแต่ไม่พึงพอใจในสินค้านั้นๆ นะคะก็จะมีตัวกลางที่อำนวยความสะดวกคืนเงินให้เราด้วยนะคะดังนั้น อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งได้ค่ะแต่ควรจะช้อปปิ้งนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีการปักตะกร้าแล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางแต่ถ้าเกิดว่าเราไปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์เพจต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหมีความสามารถมากๆเลยนะคะปลอมแปลงเพจปลอมแปลงเว็บไซต์นะคะโอ้โหเสมือนจริงเลยนะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะใช้หลักในเรื่องของสินค้าราคาถูกเกินจริงนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะไปดูเพจเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าไปดูความโปร่งใสของเพจนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเพจเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าไปดูแล้วเนาะเพจเพิ่งสร้างมาไม่นานนะคะหรือว่าแอดมินอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะเราต้องเอะละนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็น official นะคะของห้างร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ควรจะชื่อเว็บไซต์ก็จะน่าจะตรงกับห้างใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหทำโลโก้ปลอมได้เหมือนมากรูปแบบเหมือนกับของจริงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ชื่อเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นว่าไม่ตรงกับชื่อห้างนั้นๆ นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อรีบโอนนะคะโดยเฉพาะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะหลอกล่อด้วยราคาสินค้าที่ถูกเกินจริงนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินเนี่ยก็ยังคงมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ดังนั้นเน้นย้ำคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะต้องสังเกตว่าเอ๊ะไม่มีแน่ๆนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจะโทรศัพท์มาแล้วก็ขอแอดไลน์แล้วก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทำผิดกฎหมายส่งหมายเรียกหมายจับหมายศาลนะคะโอ้เขาปลอมแปลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็
บอกว่าต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบแบบนี้นะคะคือมิจฉาชีพ1,000,000%นะคะอย่าได้หลงเชื่อค่ะนะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทแล้วก็ภัยออนไลน์ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะก็สายด่วน191พร้อมให้บริการตลอดเวลา24 ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะก็ต้องอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดช่องทางในเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์จากภัยออนไลน์นะคะผ่านสายด่วน1441และเว็บไซต์นะคะ www.thaipoliceonline.go.th นะคะมี2ช่องทางนี้เท่านั้นค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
6: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
7: นายสันติธรรมเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า80%ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงส จะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันธุ์กล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: มีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

แล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767939ถ้าเรายังคิดถึงกันผลงานของบูเชตค่ะเดี๋ยวจะมีแบบเพลงให้เธอเป็นเวอร์ชันบอสโนวานะคะแล้วก็แบบเพลงตัวปลอมของลุลาด้วยยังคงเป็นห่วงเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมีอาการท้องอืดถ่ายไม่สุดท้องผูกสลับท้องเสียอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเป็นอาหารที่กินทุกวันก็ได้ซึ่งลำไส้ไม่ได้เสียจากอาหารแค่มื้อเดียวแต่พฤติกรรมกินซ้ำๆโดยเฉพาะอาหารไขมันสูงน้ำตาลสูงใยอาหารต่ำแล้วก็อาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลในให้ระบบขับถ่ายทำงานแย่ลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบของลำไส้ในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกเบคอนแฮมของทอดอาหารไขมันสูงพวกน้ำหวานอาหารที่เป็นมีครีมเยอะๆนะคะขนมปังขาวหรือว่าอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมหรือว่าเครื่องดื่มสูตรที่บางชนิดเนี่ยให้ความหวานมากเลยนะคะการที่ต้องดูแลลำไส้เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเติมผักอาหารที่มีกากใหญ่มีไฟเบอร์เลือกผลไม้แทนน้ำผลไม้แ

นะคะทานถั่วทานธัญพืชไม่ขัดสีให้หลากหลายแล้วก็เลือกอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีอย่างเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติอาหารหมักที่สะอาดหรือจะเป็นพวกโปรไบโอติกนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ขยับร่างกายทุกวันค่อยๆลดของทอดน้ำหวานอาหารแปรรูปแล้วก็เนื้อแปรรูปด้วยซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องงดทั้งหมดแต่ว่าการลดก็คือการเลือกให้สมดุลคือจุดเริ่มต้นของลำไส้ที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพที่ดีในระยะยาวกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลำไส้เราก็ต้องดูแลนะคะเพราะว่าจะเป็นระบบทั้งระบบเลยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายดีขึ้นถ้าเราปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็ช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องของการตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโรคบางโรคอาจจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: หลากหลายบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามานะคะชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดติดตามได้นะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินกันได้ที่ TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ถ้าพูดถึงการเดินทางแล้วก็การใช้รถใช้ถนนตอนนี้มีเรื่องใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนะคะถ้าค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีจริงซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็เปิดเผยค่ะว่ากรมการขนส่งทางบกมีการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและก็หลักนิติธรรมนะคะเน้นย้ำความคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพร้อมสืบสานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570ที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนระบบใหม่นี้เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือนรวมไปถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ยอมก็คืออนุมัติใบสั่งได้อย่างชัดเจนก็คือจะเป็นระบบออนไลน์นะคะกรณีผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระค่าปรับณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีถ้าหากว่ายังค้างชำระค่าปรับแม้จะชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับครบถ้วนค่ะสำหรับมาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยไม่มีผลย้อนหลังหากผู้กระทำผิดได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน 60-90 วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2569นะคะเพื่อที่จะสร้างวินัยการขับขี่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศด้วยก็เลยมีการที่จะช่วยกันนะคะมีการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งที่เรียกว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ด้วยซึ่งเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะก็จะมีรายละเอียดให้ดูด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศก็คือกรมการจัดหางานนะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นประเทศสิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตรานะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงก็จะเป็นการที่รัฐจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารจัดการการจัดส่งค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็คือจะมีตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานขายพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,000 บาทไปจนถึง 44,000 บาทนะคะตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งกันด้วยยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะคะท่านใดสนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไปดูเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าปะกันเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าทำหน้าที่ผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังยามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงจนถึง1ทุ่มผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงผ่านต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าในTikTokช่องดีเจเก่งขอบพระคุณคุณท่านทุกคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันนะเจ้าเข้ามาทักทายเข้ามาฟังเพลงด้วยกันผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขสำหรับวันนี้วันศุกร์นะเจ้าวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะเจ้าเป็นวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่สิ้นสุดระยะเวลาทำงานกันแล้วแรงวันนี้นะเจ้าบางท่านก็ได้พักผ่อนสบายอกสบายใจกันแล้วนะเจ้าบางท่านยังกำลังทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บางท่านเติมพลังมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าเนาะเติมพลังกันให้อร่อยต้องแตกไปเลยนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่เนาะกำลังเกียมของกินมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าขอบคุณน้องเทิงนะเจ้าบอกว่ารายการนี้เพลงม่วนขนาดครับขอบพระคุณเจ้าคุณโอแมวหมาวนะเจ้าวันศุกร์รถติดวุ่นวิวุ่นวายดีวันนี้ฝนตกนะเจ้าโอ้แม่นวันศุกร์รถมักจะติดรถจะนักเพราะว่าคนก็จะเดินทางเพิ่มขึ้นนะเจ้าฝนตั้งใดตกพ่องตอนนี้เนาะน้องเก่งกับบงฮู้เหมือนกันว่าตังใดตกพ่องแต่ที่นี่ฮะบะตกเตื้อนะเจ้าฝนที่นี่บะตกเตื้ออ่ะเอาไปติดตามการรายงานอากาศกันหน่อยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้นะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนตั้งแต่แรงวันนี้เจ้าตั้งแต่เวลาเนี้ยเป็นต้นไปจนถึงวันพุธมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าก็หลายจังหวัดยูเนอร์ในส่วนของภาคเหนือตอนบนที่ยังคงจะต้องเจอฝนอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอย่างเช่นเวลาเนี้ยบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็บ่มีฝนอย่างเช่นที่สวทเจียงใหม่นี่วันนี้ยังบ่มีฝนตกเลยนะเจ้าแต่ก็ถือว่าอากาศก็จะมีฮ้อนมีอ้าวพ่องเป็นบางเตื้อเนาะวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังวันนี้หลังจากที่น้องเก่งจัดรายการร่วมจัดรายการมองเชียงใหม่นะเจ้าในช่วง8โมงเจ้ากันเสร็จแล้วเสร็จภารกิจนะเจ้าก็ได้ไปวันนี้ได้มีโอกาสออกไปช่วยงานของทีมข่าวนะเจ้าน้องเอลาวัน

ค่ะเอาคุณสุธรรมรีพอร์ตบอกว่าหิวข้าวไหมมันก็อะละนะแกอยู่นะเจ้าวันนี้ในช่วงต่อจากที่ไปทำข่าวที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะเจ้าก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะเจ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามห้าฟังรายการน้องเก่งก็ได้ถามไปเนาะตอนเจ้าว่ามีคนท่านใดพ้องที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกำลังลงเป็นครั้งแรกในรอบนี้แล้วก็ผ่านเลยนะเจ้าโอ้น้องเก่งโชคดีนะเจ้าที่เฮาได้ฮับสายนะเจ้าจากคุณลักษิกาชดาเพชรนะเจ้าอยู่ที่บ้านสหกรณ์ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ปีเปิ้นก็โทรมาบอกว่าปีได้สิทธิ์นะเจ้าได้สิทธิ์นี้เนาะก็เป็นการลงทะเบียนครั้งแรกโหหมู่เฮาก็บ่รอช้าเลยเมื่อเฮาได้โจทย์นี้จากได้โจทย์เนี้ยที่จะต้องไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนาะจากการลงทะเบียนครั้งแรกเขาก็ไปเลยเจ้าวันนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายไปสัมภาษณ์ไปอู้จ่า กับปีเปิ้ลนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องยินดีและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาก็ได้ไปฮับของวัดที่บ้านของปีเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเปิดวิทยุนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยไว้สุดวันตั้งแต่เจ้ามาก็เปิดเป็นกู้ในการทำงานกันเปิ้ลทำสวนทำให้ของเปิ้ลอยู่นะเจ้าแล้วเปิ้ลก็เปิดวิทยุไปเนาะก็อุ้ยยินดีเจ้าดีอกดีใจที่บ้านเปิ้ลฟัง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอพระคุณเจ้าสำหรับกล้วยนะเจ้าที่เปิ้ลฝากมาฮื้อกับหมู่เฮานะเจ้ามีถึงน้องเก่งมีคุณคมสันมีน้องโมขาวนวลนะเจ้าผู้จัดรายการภาคภาษาไทยใหญ่มีไอ้เล็กนะเจ้าไอ้สุพจน์ซึ่งก็เป็นผู้นำพาเฮาไปถึงจุดหมายปลายทางนะเจ้าก็ได้รับกล้วยงามๆนะเจ้าจากส่วนของปีเปิ้ลตวยโอ้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของหมู่เฮานั้นหากว่าเฮามีงานที่เฮาจะต้องได้ไปเจอได้ไปปะอย่างกับไผตังใดไปปะกับคุณผู้ฟังตังใดนะเจ้าเฮายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เฮาจะได้อู้ได้จากันน้องเก่งก็จะมีโจทย์วันละบางเตื้อก็อาทิตย์ละเตื้อสองเตื้อนะเจ้าในการที่จะต้องนำโจทย์นั้นมาทำเป็นชิ้นงานเนาะเจ้าอ่ะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ไปตังใดกันนะเจ้าต้องอย่างแต่ว่าที่สำคัญคือขอบคุณกล้วยหวีงามๆนี่โอ้เป็น10หวีพุ่นนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าฟังเพลงม่วนๆไปด้วยกันสำหรับแปลงวันนี้เจ้า

กลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอนะเจ้านี่ก็เป็นแหมนึ่งงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนที่กำลังติดตามหับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าเฮาก็อยู่ได้กันไปฟังเพลงได้กันไปฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้ายามแรงแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์วันที่ขายหลายท่านหลายคนนี้สุขสบายกายใจเพราะว่าเวลาก็วันนี้หมดเวลาของการทำงานละนะเจ้าได้พักผ่อน2วันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าบางท่านก็ยังคงต้องทำงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เฮาก็ฮึกำลังใจกันไปเจ้าเฮาอยู่ด้วยกันไปนะฮึกำลังใจกันไปบ่ว่าจะต้องทำงานหรือไม่ได้ทำงานจะอยู่บ้านแล้วตอนนี้สบายพักผ่อนสบายกายใจแต่ว่าบางท่านก็ยังคงต้องขับรถเดินทางกันอยู่เนาะคุณผู้ฟังหากว่าเดินทางไปในพื้นที่ใดนะเจ้าก็ขอฮึระมัดระวังบับประมาทกับการเดินทางนะเจ้าเฮาก็จะอยู่กันอย่างสบายอกสบายใจนะเจ้าวันนี้เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำโดยท่านผู้อำนวยการสถานีนะเจ้าคุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะเจ้าท่านก็ได้นำทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสวทเจียงใหม่เฮาเจ้าไปร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยเนาะต่อท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้านายเรียบนราดีศรเนาะหรือว่าเป็นคุณพ่อของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าเนาะซึ่งท่านก็ได้ตั้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพตะวานี้นะเจ้าแล้วก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะเจ้านายเรียบนราดีศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าที่ศาลาทิพย์กิติกรวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็จะได้มีพิธีทำสวดพระอภิธรรมนะเจ้าวันที่วันศุกร์ที่24จนถึงวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะเจ้าส่วนในวันที่28แล้วก็29กรกฎาคมนั้นนะเจ้าก็งดสวดพระอภิธรรมเนาะวันพฤหัสบดีที่30จนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคมก็มีพระพิธีสวดพระอภิธรรมนะเจ้าเหมือนเดิมในช่วงเวลา19:30 ในช่วงทุ่มครึ่งนะเจ้าและหลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเจ้าก็จะมีพิธีทางศาสนาในช่วง9โมงเกิ่งนะเจ้ามีการถวายภัตตาหารเพลนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเชิญโกรธศพขึ้นรถยนต์จากศาลาทิพย์กิติกรวัดเจดีย์หลวงวรวิหารไปยังสุสานสันกุเล็กนะเจ้าและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานสันกุเล็กในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงนะเจ้าอันนี้ก็ต้องแนะนำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของนายเรียบนราดีศรนะเจ้าคุณพ่อของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่เองเนาะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เนาะน้องเก่งก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะเจ้าฟังกันไปสบายๆต้องเป็นข่าวที่บันทึกต้องบอกก่อนเลยว่าเราเวียงเชียงใหม่ต้องเป็นข่าวที่บันทึกนะเจ้าต้องเป็นสบายๆเพราะว่ามันเป็นยามแรงละหลายคนก็ยะการเมื่อวันมาวันค่ำแล้วเจ้ามาถึงเมื่อแรงเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เราจะสร้างความสุขสบายใจด้วยเสียงเพลงนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องติ๊กไปฟังเพลงกันต่อเนาะน้องเก่งเลือกงานจากคุณก้านตองทุ่งเงินให้ได้ฟังเจ้า

หวังว่าจะถูกใจนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงเพลงนี้จื่อบ่อนะเจ้างานจากคุณก้านตองทุ่งเงินเป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะเจ้าเนาะก็ฟังเพลงม่วนๆผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นนะเจ้าบอกว่าเนี่ยยังอยู่ก็ตามในช่วงเวลานี้ของเฮือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ได้สุขกับเสียงเพลงที่เฮาเลือกมาฝากนะเจ้าจะดีใจขนาดคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องของใบสั่งจราจรเจ้าหลายท่านหลายคนนี่คุ้นเคยกับหน้าตามันดีใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะเจ้าเพิ่นบอกว่าเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีจริงนะเจ้าวันนี้แต่วันนี้เจ้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะเจ้าได้อู้ถึงเรื่องนี้เจ้าว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนะเจ้ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหรือว่าหลักนิติธรรมนะเจ้าโดยเน้นย้ำความคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเจ้าพร้อมกับสืบสารแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570นะเจ้าเพื่อที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนระบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งนะเจ้าหลักฐานการแจ้งเตือนรวมถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ยอมอนุมัติใบสั่งได้อย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์กรณีที่ผู้ชำระนะเจ้าผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะชำระค่าปรับที่จุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีทั้งนี้นะเจ้าหากยังคงค้างชำระค่าปรับอยู่ยังไม่ยอมจ่ายค่าปรับเตื่อนะเจ้าแม้จะชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงนะเจ้าจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับครบถ้วนนะเจ้าสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้นะเจ้ามาตรการนี้จะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังหากผู้กระทำผิดนะเจ้าได้รับใบสั่งแล้วบ่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกับหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน60วันถึง90วันนะเจ้าซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนะเจ้าเพื่อที่จะสร้างวินัยการขับขี่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศนะเจ้าอันนี้เป็นกฎใหม่ๆนอกคุณผู้ฟังที่เพิ่นจะเริ่มใจในวันที่1สิงหาคมเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องนำมาประชาสัมพันธ์กันก่อนละนะเจ้าเพื่อที่จะคือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถได้รับทราบนะเจ้าเนาะในเรื่องของใบสั่งก็บ่ดีละเลยกันแล้วกันนะเจ้าเป็นแห่งหนึ่งเรื่องที่เฮาต้องเอาใจใส่ต้องใส่ใจในเรื่องนี้กันตัวนะเจ้าน้องเก่งก็ฝากกับคุณผู้ฟังกุท่านก็คนกันไว้ผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เวลาเว่ยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาเว่ยนะเจ้าน้องเก่งก็ยังมีงานเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าพร้อมกับสิ่งดีๆจาก PEA ก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงนี้ตัวนะเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากยามแรงวันนี้นะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะก็เลือกสรรงานเพลงที่หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะเจ้าตึงแนวของเพลงลูกทุ่งแนวของเพลงกำเมืองช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอุจากับคุณผู้ฟังนะเจ้านำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่องทางนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้ง FM93.25 MHz หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณคุณท่านทุกคนเจ้าที่ติดตามน้องเก่งติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่วันพุธนะเจ้าวันพรุ่งนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันสองช่วงเวลาเหมือนเดิมช่วงเจ้า9โมงนะเจ้าน้องเก่งก็จะมาวู้จักกับคุณผู้ฟังในเรื่องราวข่าวสารนโยบายรัฐนะเจ้าในช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยแล้วก็ในช่วงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงก็จะเป็นช่วงของรอบบ้านล้านนาเนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราจะปะกันสองช่วงเวลานะเจ้าก็คือช่วงเจ้าเก้าโมงจันทร์ถึงศุกร์เมืองไทยบ้านเราเนอเจ้าแล้วก็มะแรงเนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงรอบเวียงเจียงใหม่ก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังกันทีนี้เหมือนเดิมเนอเจ้าทุกช่องทางเราจะอยู่ด้วยกันฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันเนอเจ้าวันนี้พอเวลาแล้วเนาะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการละนะเจ้าเป็นช่วงท้ายที่ยังบอกว่าได้หมดเวลานะเป็นช่วงท้ายที่น้องเก่งจะเลือกงานเพลงม่วนๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาสวัสดีเจ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนตกเจ้าอู้แต่กี้น้องเก่งหันของที่ไหนที่ก็บอกว่าฝนตกเหมือนกันแต่ที่อำเภอเมืองนี่บ่ตกนะเจ้าตรวจสอบอยู่พยายามที่จะเปิดตรวจสอบดูเรื่องของการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนก็บ่มีนะเจ้าโอ้โหเจียงใหม่บ้านเฮาวันนี้ถ้าจะอยู่กับแสงแดดละก็นะเจ้าแม่งสอนฝนตกดูแลสุขภาพร่างกายตัวเจ้าเดินทางไปในเส้นทางใดก็ขอให้เรามัดระวังแบบประมาทนะเจ้าเนาะอันนี้ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาอยู่เป็นคู่เป็นกีมาติดตามกันนะเจ้าวันนี้น้องเก่งลาไปละนะเจ้าส่งท้ายกันกับเสียงเพลงม่วนๆนะเจ้าอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการประชาให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายภารณ์ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 เนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์จเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเต็มเต็มลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตน่าสนใจสู่รายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BY ก็จะเป็นกระทงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทธปกรณ์มาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้ แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่ทรัพยากรทางสมานเมตแพทย์ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็ประวิงเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษอะไรต่างเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้

0: รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ต่อไปเป็นข่าวจำประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำกลางสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะ

0: ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 กรกฎาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทท่านต้องลงทุนนะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เกม for all นะฮะก็เกมเนี่ยแล้วก็ for นี่เขาใช้เลข4เลยนะฮะแล้วก็ all นะ AWL เข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเกม for all นะฮะ ขอไปครับแหมซุ้มเสียงแย่หน่อยนะช่วงนี้นะเจออากาศเปลี่ยนเข้าไปนะครับท่านผู้ฟังครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องที่สองฮะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะฮะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะแล้วท่านประทับใจนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะและคำถามที่สองแน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะ2คำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะอ้าวไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน222ปทจดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างทุนส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน81ปทจบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ ต่างก็พากันเบือนหน้าหนีถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้4เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องหนี้บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หาไม่ได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอวบอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีกคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาปิดเอซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณพูดภาษากรีได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอซี่ก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอซี่พรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนิกรู้นี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสนะสิครับคืนนั้นที่โรงแรม ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินต์กำลังนอนอยู่ในห้องของเขาหลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3นาฬิกาของวันใหม่คลินต์กำลังคิดถึงเอสซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินต์นึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินต์นึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินน็อกเอามาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผมแต่เอซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทางที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอ้แท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอ็ดซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอ็ดซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่มั่นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีคนจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ถ้ำกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอ็ดซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหล่เขาเอ็ดซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเราใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอ็ดซี่ได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอ็ดซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอ็ดซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยังจะต้องการแต่งงานกับเอซี่หรือไม่ในเมื่อเอซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขา คืนแหวนแม่นให้ผมเธอบอกว่าคุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหือมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าคืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิ้งคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียและเหี่ยวใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ยคลินนอนระวังตัวกลัวภัยมิได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายแลขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใดพันเหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่พันเหรียญกว่าเอาเอาไปก่อนพันเหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนักแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับพันเหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก 2-3 ชั่วโมง
2: นอนใช่ไหม
1: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นหรือเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะอันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอชตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง29น้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าเปล่าอ้าวทำไมล่ะเพราะเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงังอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าใดไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูดก็ได้เห็นชายชราหน้าตามมอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุงริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีก็หันไปดูรอยยนต์ของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไป2 ก้าวนิกเขาตะโกนสุดเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งจุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลายสิบมือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็สิ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2 องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไร ก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้เลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพยาค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มเสียแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร้อน
2: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา 70-2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา 130-3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
7: นายเกษิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสารัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์โรคไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาม
10: าเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญ

0: ในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัยประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหัวไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชนิตตีวันนาแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาเกาะกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคัพลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูน1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้

0: เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
1: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยินก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2566

0: อมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่มวยเจ้าทุกท่านละฟันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับ วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับยังมีเรื่องของฟ้าฝนให้ได้ติดตามกันแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับอาจจะเป็นร้อยละ60ของพื้นที่และร้อยละ70ของพื้นที่ซึ่งถ้าจะไปพื้นที่ใดนะครับอย่าลืมเตรียมร่มและเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะรวมไปถึงอาทิตย์หน้านะครับก็การเดินทางไปที่ไหนนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะในช่วงที่มีฝนตกนะครับเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมพระราชทาน3รายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
9: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
10: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ำใจนำมาสูบเพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวย ยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับมอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่พระราชฐานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน100ถุงภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลายได้แก่พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนการแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาและบริการสาธารณะอื่นๆอีกมากมายโดยเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 15:00 นณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของทางด้านเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมพระราชทานที่เรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานภายใต้โครงการธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาตนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมผู้ต้องขังโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน240คนประกอบด้วยผู้ต้องขังที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ200คนและเจ้าหน้าที่เรือนจำ400คนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่23วัดป่าเนรมิตและคณะพระวิทยากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเซฟโซนที่ใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายในกิจกรรมมีคณะพระวิทยากรนำโดยพระเทพเมธีวชิรดิโลกเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยบรรยายธรรมพระราชทานในหัวข้อยา2เม็ดวัคซีนใจพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมและการฝึกสติเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

0: คิดเกิดการพัฒนาจิตใจมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเมื่อพ้นโทษปิดท้ายกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าสวนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คือบริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกก้าต้นไม้จำนวน740ต้นประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดอาทิต้นรวงผึ้งเหลืองเชียงรายทองอุไรชมพูภูพิงอินทนินประดูพิกลและมะฮอกกานีเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เพิ่มความร่มรื่นและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ภายหลังเปิดพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมพื้นที่สวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้จะเป็นพี่ๆท่านใดนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายอุเทนดีคำปวนอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับข่าวสารในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับนำฝากคุณผู้ฟังนะครับเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับเวลา9โมงนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงนะครับร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดงนะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจพักรักพื้นที่สีเขียวนะครับเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อพื้นที่เกิดพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความร่มรื่นและก็ส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับจัดขึ้นณสถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงนะครับกับได้ครับเกียรติจากท่านในอำเภอหางดงท่านจักรินทร์ศิรินทราภูมิเป็นประธานในพิธีนะครับแต่มีผู้เข้าร่วมนะครับก็จะเป็นทางผู้บริหารสมาชิกของการบริหารส่วนตำบลขุนคงนะครับกิ่งกาชาดอำเภอหางดงนะครับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลขุนคงแล้วก็จิตอาสาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกต้นไม้นะครับด้วยความสามัคคีนะครับขอบคุณสำหรับก้าไม้นะครับจากพ่อชำก้าไม้แม่อ่อนนะครับศูนย์พ่อชำก้าไม้แม่อ่อนที่นี่คือการสนับสนุนโดยการประสานงานจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีหลายก้านะครับว่าจะเป็นก้าหางนกยูงฝรั่งก้าต้นราชพฤกษ์นะครับก้าเหลืองเชียงรายนะครับที่นำมาปลูกในพื้นที่ของสนามกีฬาอง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นคงนะครับในวันที่23มกราคม2ขออภัยครับ23กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาครับครับสถานการณ์โรคระบาดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายนะครับในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับเนื่องจากปี2568ที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอหางดงมีผู้ป่วยทั้งโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้นสูงนะครับตามที่เคยรายงานไปนะครับทางอำเภอหางดงกับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับข้อมูลตั้งแต่1มกราคม2569มาจนถึงปัจจุบันนะครับพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว17รายนะครับก็ด้วยสถานการณ์ด้วยอย่างต่างๆกับมีแนวโน้มว่าการแปรผันนะครับของโรคนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของฤดูฝนนะครับเดือนมิถุนายนสิงหากรกฎาคมสิงหาคมไปจนถึงกันยายนนะครับกับของทุกๆปีจะมีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดตามอำเภอหางดงก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมรณรงค์กับการแรงพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหรือว่า Big Cleaning Day ในทุกๆเดือนละ1ครั้งนะครับกับทำพร้อมกันทั้ง109หมู่บ้าน11ตำบลในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับโดยเดือนกรกฎาคมนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับกับทั้งพื้นที่ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านศาสนสถานสถานศึกษาโรงเรียนนะครับกับสถานที่ราชการแล้วก็เอกชนด้วยนะครับทำพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันคือเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอหางดงครับครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่จะได้มารับบริจาคโลหิตนะครับร่วมกับทางเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของอำเภอหางดงนะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ที่ถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เมื่อเช้าจนถึงเที่ยงวันหน้าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับจวนพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้าฟังรายการเฮาที่มีสุขภาพดีที่บริจาคโลหิตเป็นประจำนะครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีคุณสมบัติกับห่วงบริจาคโลหิตได้นะครับในวันเวลาดังกล่าวนะครับก็เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ใช้นะครับในการรักษาผู้ป่วยนะครับก็ช่วยกันทำบุญนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเข้าชำพันจากอำเภอหางดงนะฝากคุณฟังวันนี้ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากตางอายอุเทนดีคำพวนอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตางอำเภอหางดงสำรับวันพูกจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับและทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหาหรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาล การดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกลัวย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แม่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ย
10: ว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
7: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคม2569นะครับนะวันศุกร์หน้าตาเหมือนจะมีรอยยิ้มนะครับหารู้ไหมจริงๆก็ไม่ได้พักเลยเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไงก็ไม่ได้พักนะครับเพราะว่ามีภารกิจตามภาระหน้าที่ตามหน้าที่ในเนื้องานถ้าจะพูดแบบเชิงสร้างสรรค์นะก็บอกว่าเป็นงานที่ท้าทายดีนะครับนะมีสิ่งท้าทายเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านก็อิดใบอิดบอร์ดนี่นะท่านผู้ฟังครับอ่ะแล้วท่านผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะขอให้มีพลังกายขอให้มีพลังใจแล้วถ้ามีแล้วก็ส่งมาให้เอียวสุรชัยด้วยนะครับนะอยากจะได้รับเยอะๆนะครับนะท่านผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเอียวสุรชัยไม่อยู่จุดนั้นก็จะไม่รู้นะคนนู้นอีกก็บอกว่าเอียวสุรชัยไม่เป็นเขาก็จะไม่รู้นะครับสารพัดสารเพจริงๆนะท่านผู้ฟังครับอ่ะแต่พวกเราสู้ลุยสู้ไปด้วยกันนะให้กำลังใจตัวเองเต็มๆเลยนะเนี่ยนะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคม2569นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนกันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดที่เขาเตือนๆกันเนี่ยนะวันนี้จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับช่วงบ่ายๆอุณหภูมิอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงเช้าอากาศประมาณว่าสบายๆเนี่ยนะ24องศา25องศาประมาณนั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับที่อาจจะพูดอาจจะเล่าได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ากว่าที่เอียวสุรชัยจะรีบไปจัดรายการได้เนี่ยนะวุดวิดมากๆเลยนะครับเกือบไม่ทันรายการนะก็เลยเร่งสปีดรีบพูดนะครับแล้วก็รีบทำรายการให้เสร็จกลัวจะออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ทันนะครับอ่ะบางเรื่องบางราววันนี้นำมาพูดนำมาเล่าต่อนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับอ่ะช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันเนาะอ่ะช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยใครอยากจะนอนแผ่สบายๆเหมือนเอี่ยวสุรชัยบ้างก็เชิญเลยเนาะเป็นช่วงผ่อนคลายอย่างน้อยสัก 3-4 นาทีก็ยังดีนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆกลิ่นอายเมืองเหนือให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เป็นยังไงกันบ้างครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังครับโดยเฉพาะพวกเราคนเหนือคนเชียงใหม่นะครับเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมทั้งภาษาทั้งเครื่องดนตรีนะฮะทั้งสิ่งแวดล้อมศาสนสถานทั้งภูมิทัศน์ต่างๆก็คือเรียกได้ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองของเรานี่แหละเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องช่วยกันรักษานะครับให้คงความเป็นเอกลักษณ์นะครับยิ่งเมืองเชียงใหม่730ปีปีนี้แล้วก็กำลังจะเข้าสู่การประเมินของ ICOMOS นะครับที่เราจะมีการผลักดันให้เป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับนะโอ้โหใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับวันนี้24

กรกฎาคมแล้วเนี่ยเขาจะมาช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนะครับเอียวสุรชัยเปิดสปอตวิทยุของสวทเชียงใหม่ทุกคืนเลยนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการรณรงค์นะครับเพื่อที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะได้รุ่งโรจน์โชติช่วงนะถ้าเกิดว่าได้รับเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะขนาดไหนเราอยากจะเห็นภาพเราอยากจะดูว่าเชียงใหม่จะได้รับการยกย่องแล้วก็เชิดชูแล้วก็มีความก้าวหน้าด้านต่างๆขนาดไหนลุ้นไปด้วยกันนะตอนนี้เขายังไม่มานะครับปัดกวาดเช็ดถูบ้านได้เนี่ยต้องรีบทำก่อนนะครับขอบคุณหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางสภาเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับโดยมีรองศิวะธมิกานนท์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับและพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะได้เข้าวัดทำบุญร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับในงานพิธีเนี่ยก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรวัดประชารัฐสร้างสุขดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2569จำนวน25วัดด้วยกันนะครับแล้วก็มีเกียรติบัตรอุบาสกดีเด่นระดับอำเภอ25คนและก็มีเกียรติบัตรอุบาสิกาดีเด่นระดับอำเภอ25คนนะครับก็ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณูปการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับนอกจากนี้ท่านรองศิวะธมิกานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังได้มอบโล่รางวัลบัวขาวให้แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบจำนวน25กลุ่มแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมอบเทียนพรรษาแก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบจำนวน25เล่มนะครับเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับช่วงนี้จะให้ฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่ากิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันขอให้มีความสุขนะครับนอกจากเพลงแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมสำคัญนะครับเป็นการรวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการมอบถุงพระราชทานแล้วก็ให้บริการกับประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ร่วมไปเป็นพิธีกรในงานด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งได้มอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์แล้วก็เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อที่จะได้นำไปส่งต่อให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้พิการในพื้นที่พระราชฐานอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจำนวน100ถุงนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานเลยนะครับก็มีการจัดบูธจัดกิจกรรมโอ้น่าสนใจหลากหลายเลยมีการออกโรงทานนะฮะประมาณนั้นเนี่ยนะมอบข้าวกล่องมอบน้ำดื่มมอบเครื่องดื่มต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คมอเตอร์ไซค์นะฮะมีหลากหลายเลยนะครับในงานมีบริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นพิธีมอบถุงพระราชทานนะแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีนะเอี่ยวสุรชัยอาจจะเดินไปไม่ถึงที่เขาตัดผมฟรีนะครับมองอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็มีการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาบริการสาธารณะต่างๆมากมายนะครับเห็นคนไปเก็บไปกวาดใบไม้นะครับเศษกิ่งก้านเศษหญ้าอะไรต่างๆก็ตั้งแต่เช้าตั้งแต่งานยังไม่เริ่มนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้โอกาสเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาเชื่อว่าอีกหลายที่หลายแห่งนะครับเขาก็คงจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะนี้ไม่ใช่ใครครับก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเรานะครับเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนครับที่จะมีสิ่งดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเขามีกิจกรรมที่ไหนก็เชิญชวนเข้าร่วมนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

0: เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเชียงใหม่อย่างเดียวเนาะอันไหนที่มันอาจจะเชื่อมโยงอันไหนมันอาจจะเกี่ยวข้องนะครับก็นำมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับย้ำค่ำคืนแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณอย่าเพิ่งหลับทิ้งกันไปก่อนล่ะเอียวสุรชัยยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับฟังวิทยุกันไปหลายคนที่ขับขี่รถราบนท้องถนนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางไปด้วยนะฮะถ้าง่วงนอนล่ะง่วงนอนอยากฝืนอยากขับนะครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไกลๆด้วยนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้กรมควบคุมโรคนะครับเขากำลังมีการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนนะครับหลังจากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะฮะย้ำกลุ่มเสี่ยงต้องสังเกตอาการป้องกันการแพร่เชื้อนะครับโดยทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็บอกว่าโรคฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงเนี่ยยังคงเป็นโรคที่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันอยู่นะครับเขาพบผู้ป่วยปราปรายตลอดทั้งปีแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะจากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยจนถึง18กรกฎาคมมีผู้ป่วยสะสม139รายเสียชีวิต2รายนะครับซึ่งทั้ง2รายเขามีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะครับเป็นผู้ป่วยเพศชาย135คนเพศหญิง4คนนะครับอายุเฉลี่ย36ปีเท่านั้นเองนะช่วงอายุตั้งแต่18ถึง75ปีส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละครับ123รายคิดเป็นร้อยละ 88.49 รองลงมาก็เป็นเมียนมา9รายแล้วก็สัญชาติอื่นๆอีก7รายนะที่เขามีการสำรวจในบ้านเราเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมืองใหญ่แล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวเชียงใหม่เราก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะแต่การป้องกันตนเองการเข้ารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาการสงสัยก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันการเกิดอาการรุนแรงได้นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงนะครับในปีนี้พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรเนี่ยนะครับจำนวน88รายจาก139รายก็สะท้อนให้เห็นว่าเชื้อสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นจนมีสัดส่วนมากกว่าบางสายพันธุ์แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันสัมผัสใกล้ชิดอันนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงครับท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันติดต่อกันยังไงล่ะนะครับสามารถป้องกันได้ใช่ไหมโรคนี้ก็ติดต่อกันได้จากการสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยครับแนบชิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสตุ่มหนองพื้นสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับนะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโรคนี้สามารถป้องกันได้ครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบแนบชิดกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สงสัยติดเชื้อฝีดาษวานรนะครับหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่รู้จักสังเกตอาการผื่นเบื้องต้นด้วยตนเองด้วยนะครับผื่นตาตุ่มร่างกายหรือว่าตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศนะครับทวารหนัก ปากอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันเนี่ยหากมีผื่นตุ่มน้ำหรือว่าตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือว่าทวารหนักหรือบริเวณอื่นๆเช่นมือเท้าหน้าอกใบหน้าหรือบริเวณปากนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ก็บอกกันไว้นะครับว่าไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับเอี่ยวสุรชัยก็นำมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องนะครับเล่าย่อๆก็แล้วกันถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องไม่ได้เกิดที่บ้านเราแต่มันเห็นแล้วมันก็ไม่เหมาะสมอ่ะเนาะวันนี้นะครับโรงพยาบาลอ่างทองนะครับออกมาแถลงขอโทษนะฮะที่มีการจัดเลี้ยงในพื้นที่ใกล้กับพื้นที่รักษาผู้ป่วยนะครับแม้ว่ามีผ้าม่านกั้นมันกั้นนิดเดียวเองมันก็ถือว่าไม่เหมาะสมเนาะพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยต้องเป็นพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ไม่รบกวนผู้ป่วยเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ออกมาแถลงยอมรับว่ามีการกินเลี้ยงกันในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีเด็กทารกเสียชีวิตด้วยนะครับไม่รู้ว่ามามัวแต่มาอยู่ในงานเลี้ยงหรือเปล่าไม่ไปดูแลหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะเห็นขอสอ มกเนาะที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ออกมาขออภัยนะฮะเพราะว่ามีรถเมย์สาย204จอดคล่อมรางรถไฟเอาอีกแล้วนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยนะที่รถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ให้ขับขี่คล่อมก็ยังไปจอดคล่อมรางรถไฟกันอยู่นะครับแถวแถวถนนราชปรารภก็บอกว่าจะต้องลงโทษพนักงานขับรถตามระเบียบนะฮะเพราะว่าเตือนกันแล้วไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าโดนรถไฟชนอีกล่ะจะเป็นยังไงเสียชีวิตทรัพย์สินไม่เหมาะสมจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงนะที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะครับตอนนี้กรมการปกครองจับมือ7หน่วยงานนะครับมีการเปิดโปงขบวนการทลายกุมารทิพย์สวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวหวังจะได้สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายนะครับมีพ่อทิพย์ใช่ไหมที่เราได้ยินมาเนี่ยเราสวมสิทธิ์เป็นกุมารทิพย์ก็มีนะครับทำไมเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองที่เรารู้สึกนะเราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมมีแต่เรื่องของการทุจริตเนี่ยหลากหลายเรื่องหลากหลายด้านจริงๆอะนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะตอนนี้มันมีคนเปิดโปงมีคนออกมาแฉมีโซเชียลมีเดียนะครับมันก็เลยทำให้เราได้รู้ได้เห็นอีกหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นนะครับพอมีคนเปิดโปงเป็นข่าวมามากๆเนี่ยโอ้โหเราก็ว่าไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเราจะเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆในลักษณะนี้เนี่ยบ้านเมืองเราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่านี้แล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่บ้างที่ไม่ใช่เมืองเชียงใหม่บ้างแต่ก็เกี่ยวข้องกับพวกเรานะฮะกับเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะหวังว่าเพลงที่มอบให้ไปก็คงจะถูกใจนะครับแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่าที่นำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันในรายการนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเอ๊ไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรเนี่ยใกล้ๆนี้เป็นเสียงลำโพงของการจัดเต้นแอโรบิกของสวนอบจหรือว่าเสียงฟ้าร้องเนี่ยแต่ฟ้าฝนก็ยังคงมีได้อยู่นะครับกิจกรรมต่างๆเขาก็ยังจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องนึงนะที่เอี่ยวสุรชัยอยากจะพูดอยากจะเล่าครับตำรวจครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เขาจะดัดหลังคนที่ไม่สนใจใบสั่งเลยนะทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งให้นะหลายๆคนไม่สนใจหลายๆคนเมินเฉยนะครับตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกับกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่ามีการลง MOU กันแล้วนะจะเชื่อมระบบใบสั่งรูปแบบใหม่หากค้างค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีนะฮะจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น1สิงหาคม2569ใครมีใบสั่งก็ต้องไปจ่ายตามระเบียบตามกฎหมายนะครับถ้าท่านไม่จ่ายท่านก็จะไม่ได้รับป้ายภาษีประจำปีนะภาษีรถเนี่ยนะครับแต่เขาไม่มีผลย้อนหลังนะครับไม่มีผลย้อนหลังนะครับแต่การที่เราขับขี่รถให้ถูกกฎจราจรนะครับถูกกฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะต้องพึงระวังกันด้วยนะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่ได้เจอกันทางหน้าปัดวิทยุนะครับแต่เรามีนัดเจอกันที่หน้าจอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคเหนือรายการสป้าเรื่องเมืองเหนือนะฮะอ๋อรายการทีวีนี่อู้จ่าภาษากำเมืองเนอะพอได้ตั้งแต่ลพบุรีโพธิ์แผ่วเจียงไฮปุ้นเลยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็มีหลากหลายเรื่องราวมานำเสนอทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับส่วนวิทยุ3ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับก็หวังว่าเสาร์อาทิตย์นี้เอี่ยวสุรชัยจะได้พักอยู่บ้านสักวันนึงนะหวังว่าจะได้พักอยู่บ้านสักวันนึงนะฮะนะรอลุ้นกันไปรายวันกันแล้วกันอ่ะลากันไปก่อนนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับพักผ่อนเยอะๆเติมแรงเติมพลังนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิชคาดนาครายงาน
0: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
7: ่นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติ๊กเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสัตพรมารายงาน
0: สอบตร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์
8: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีหลกธราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามและฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
3: ขิงมะขามป้อมชะเอม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะ
3: oh.
4: แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะก
3: ็
4: เ
3: ลยเป็นชาชงเป็นเป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
4: ใช่
3: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
4: ใช่
3: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2อันค่ะ
3: 2ตัว
4: ก็คือมีตรีผล
3: า
4: อันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าละกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
3: อม
4: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมแต่จริงชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อใช่ครับครับ
4: ก็ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะ
3: ค
4: แต่ว่าหลักๆ ก็เอามาใช้ช่วยย่อยอาหารค่ะก
3: ็
4: ทั้งขิงลิดอุ่นร้อนเนาะแล้วก็มะขามป้อมรสเปรี้ยวนะคะช่วย เรียกน้ำนะคะก็ทำให้ระบบลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวก็กินแล้วรู้สึกว่ามันระบายได้ดีคล้ายๆกับว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวดีอะค่ะ
3: ครับครับ
4: แล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้มีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
3: ครับ
4: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็ดหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคาบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานัดติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
3: ครับ
4: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อ2ก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก
3: ็
4: จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็สังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
3: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่
4: รสนึง
3: ใช
4: ่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ได้ก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการเอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
3: ้
4: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอ่ะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามัน ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะ
3: ก
4: ็คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชาหนึ่งเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมดนะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่อนนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลัง
3: คือ
4: เอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอ่ะมากวนให้ละลายก่อนเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซินอะไรทำนองนั้นนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
3: ในการนะทวนนิดนึงอาจารย์วิธีชงกินชงยังไงนะ
4: ชงกับน้ำอุ่น
3: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
4: ต้มได้
3: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้าที
4: ่
3: เป็นกาไฟฟ้าที่มันตัดอัตโนมัติอะนะ
4: เราก็จะชงในนั้นเลยเหรอคะ
3: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอะใช้น้ำในนั้น
4: ได้ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ร้อนไปไม่ร้อนไปใช่ไหม
4: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชาม
3: ะ
4: ข
3: าม
4: ชงน้ำขิงอะไร
3: คือที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
4: ค่ะ
3: สูตรนี้ได้ไหม
4: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
3: โอ้ได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหร
4: อก้อน
3: อ๋อมันจะละลายยากหน่อย
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
4: ใช่ค่ะ
3: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วอาจารย์มันเพิ่ม
4: บอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
3: แล้วอาจารย์บอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
4: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
3: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
4: ใช่
3: ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
4: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
3: แล้วมันดีหรือไม่ดี
4: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอเคขอเข้าใจไปเข้าใจ
4: คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
3: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
4: มันตัวเด็กซีนเป็นประพวกกับแป้ง
3: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
4: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผงอะไรอย่างเงี้ย
3: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
4: ตัวเป็นก้อน
3: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ
4: ใช่
3: โอเคเชิญต่อครับ
4: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

0: แย้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะป่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูม
1: ิน
0: ะคะหรือว่ายังเพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยด์ตัวจิงเจอรัลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน
1: ่
0: ะนะคะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชีวัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่น C reactive proteinInterleukin 6อะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซึ่งเขาก็เพราะว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนโปรออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชีวะที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาเล่าไดแอลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะคะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่า P-alpha นะคะP-alpha gamma ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะก
1: ็
0: คือมันทำให้กลไกตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่า เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำใ เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่ง

0: ำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ตีบแคบนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
1: สัญญาณอาจารย์วูบวูบวูบวูบนะรู้สึกเป็นบ่อยเหมือนกันนะอาจารย์อาเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันอาจารย์อาครับทำไม
0: ติมบัตซูก้านะคะ
1: โอเคอาจารย์เมื่อกี้
0: งานวิจัย
1: อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ตัว
0: ขิงตัวขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มนึงได้ขิงกลุ่มนึงไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
1: ็
0: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่1ถึง3กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก2ถึง3เดือนขึ้นไปค่ะฉะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
1: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมมีอะไรอีกไหม
0: วันนี้ก
1: ็ครับ
0: มีมาฝากกันประมาณ
1: ประมาณนี้ใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองนะชงกับน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
0: กินแล้ว
1: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวน้ำหน่อยจะเปรี้ยวน้ำหน่อยแต่ก็โอเคครับไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลาตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูกยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภัยพืชเบกของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมครับเบอร์เดิม022900473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ022900473ใครอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพรแทบทุกตัวของภัยพิบัติเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์ภัยพิบัตินะครับชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายก็จบเภสัชเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
2: สวัสดีครับ
1: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
2: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
1: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ตหนึ่งชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์อาครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร

ชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: ียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีดีดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังมารอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
3: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
2: ภูเก็ตนะอาเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสัก2อาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุก3เดือน4เดือนประมาณนี้ผมก็50กว่าแล้วนะคราวนี้ฮัลโหล
2: ครับครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
3: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไป4หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตเอ้ยอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
4: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
3: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
3: ไม่ได้ถาม
2: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
3: ใช่ๆ
2: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้รู้เห็นว่าสูง
3: ปกติ
2: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
3: ปกติบอกหมอปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
2: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย์
4: น่าจะ LDL
2: LDL โอเคป่ะโอเคครับอ่ะต่อครับต่อเล่าต่อครับ
3: ครับเลยเนี้ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแหละแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขลดไขมันอะไรเนี่ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
2: แล้วคำถามคือ
3: จะลดไขมันอะ
2: อยากจะลดไอตัว LDL
3: ครับ
2: โอเค
3: ตัว4หลอดที่หมอคุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตเอ่ยอะไรที่ดี
2: ทุกอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเกิน120ใช่ไหม
3: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120คร
2: ั้
3: งที่แล้วของผมแค่100เดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มัน100
2: ปาเข้าไป150 160เลย
3: ครับ
2: โอเคครับ
4: 160ประมาณ160เนาะคะ
2: ใช
4: ่
2: ใช่อาจารย์ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
4: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
3: ผมมันปกติเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเสธไม่กินเพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
4: ค่ะ
3: เลย
2: อยากได้สมุนไพรเหรออ
3: ะไรครับ
2: อยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
3: ไม่ได้ยินครับ
2: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ที่ว่าลดไขมัน
2: อ่ะอาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็เชิญครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะคือหมายความว่า
2: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
4: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกคำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะ ก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
3: ้ผมอยากได้ตัวนั้นเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อมอะไรอยู่แล้ว
4: ค่ะ
2: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไปภูเบศเป็นทางเลือกได้เลย
4: กินมาลาซองไปสัก 2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
2: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหาร
3: อ
2: ะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
4: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลังๆ
3: ปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
2: มีบ้าง
3: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อยๆ
4: ค่ะ
2: ถ้ากินกินไหมกินอาหารที่เรากินบ่อยๆครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันๆเยอะไหม
3: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกำลังกายผมวิ่ง42กิโลแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรประมาณนั้น
2: แสดงว่าออกกำลังกายน้อยลง
3: ครับผมแต่ร่างกายนี่น้อยลงเพราะว่าเนื่องจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
2: โอเคเชิญอาจารย
4: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
3: ครับครับ
4: กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
2: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
4: ได้แต่ต้อง
2: แยกมือ
4: ต้องพิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
2: อ๋อโอเค
4: ค่ะก็ลองชงดูก
2: ่
4: อน
2: ก็แนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
3: ผมจะลองตัวที
2: ่ไอ้มะขามป้อมขิงก่อน
3: ลองดูไประยะหนึ่ง
2: โอเค
3: อาจารย์แนะนำว่าไปแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหม
2: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
3: ครับผม
2: สั่งซื้อได้ทางใน Shopee Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเซิร์ชหาก็ดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
3: โทรเบอร์นี้เหรอ
2: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพพูเบทนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
3: ครับครับ
2: 02
3: 02
2: แล้วก็02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2อ่ะฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนก็ทำตามที่นั้นแล้วต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
3: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่มั้ยวันนี้น่าจะเป็น
2: วันหยุดฝ่ายขายเปิดมั้ยเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
4: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
2: ่
4: ะ
2: ลองโทรดูก่อนเนาะ
3: คร
2: ับ โอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีครับผม
3: ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย
4: ์ค่ะค่ะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นทางอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลด LDL ไหม
4: ช่วยได้
2: ช่วยได้นะ
4: ก็ระบบเผาผลาญ
2: ใช่โอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพ
2: เชิญเลยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาพอดีอายุ70นะคะ
2: 70ยังแจ๋ว
5: ก็น้ำหนัก46
4: ค่ะ
5: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นเสียดตรงใต้นมสองข้างอ่ะอาจารย์เสียดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเฉียดแต่เหมือนเรากินอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนที่ยังปวดอยู่เป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
4: ์มีค่ะคือมันก็มองได้สองอย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับคือหมายความว่าถ้าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะกรดไหลย้อนกระเพาะพวกเนี้ยค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
5: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอนคามินชันได้ไหมคะอาจารย
4: ์ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
5: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วมันเรียนเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสึกจะเลอขึ้นเลอตีขึ้นลมตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
4: เกี่ยวนะ
5: มันเล
4: ยแสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะแบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
5: ยาหอมกินแล้วค่ะไม่หายเทพจิตไม่
4: หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
5: ยาหอมของเทพจิตค่ะ
4: ไม่ต้องกินยาหอมลิดอุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
5: อ๋อลิดอุ่นล่ะคะอาจารย์ทานยาไอ้นั่นน่ะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
4: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนวโกฏจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
5: อ๋อล่ะค่ะเย็นไป
4: ค่ะไม่เหมาะกับโรคในท้อง
2: ไม่ตรงกับโรค
5: ยาหอมของอะไรนะอะไรนะอินทจักรได้ไหมคะ
4: อินทจักรหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านวโกฏหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
5: ชงกับน้ำอุ่น
4: ใช่ค่ะ
5: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั่นไม่มีที่อาจารย์บอกอ่ะนวโกฏไม่มีวันหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
4: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเบญจกูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
2: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
5: มีค่ะมี
2: ก็ลองได้นี
5: ่ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายเราก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลมด้วยนะคะ
2: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่ม
5: คร
2: ับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
6: จะถามหมอว่าย่อกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
4: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
2: เด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
6: ไม่เห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราก็ว่ามันทานได้เลย
4: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
2: ครับควรให้สุก
6: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
2: ยอดเน
4: า
2: ะ
4: เขาจะใช้ตัวยอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
2: กินสุกกินสุกแนะนำให้กินสุก
6: ก็จะไม่กล้า
2: ถ้ากินสุกไม่เป็นไรครับกินสุกไม่เป็นไรครับ
6: อ
2: ันนี้เป็น
4: ก็เขาก็ใส่แกงลงแกงเลียงอะไร
2: ก็ใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
6: ก็คงเคยเห็นพม่าเขากิน
2: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
6: รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
2: โอเคครับผมจำไม่ได้เคยกินนานมากแล้วอ่ะสมัยเด็กๆโตขึ้นมามันไม่หาไม่ค่อยได้แล้ว
4: ค่ะ
2: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับการฟังอยู่ครับฮัลโหล
7: คุณหมอครับปรึกษานิดนึงครับคุณหมอ
4: ค่ะ
7: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
4: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนแล้วคะ GFR เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
7: 63
2: 63
4: GFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
7: อะไรนี่ครับ
4: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
7: ไม่ทราบคุณหมอ
4: แต่ทราบแค่ระยะเน
2: า
4: ะ
2: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
7: แจ้งมา
2: ว่าระยะไหน
7: ว่าระยะที่2
4: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
2: 2เอง
4: ก็คือไตมันมี5ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะปกตินะระยะ1เนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอย่าให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่ให้สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
7: อ๋อไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
4: อก็คือ
7: แล้วก็มีตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
4: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยบางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดี
2: อะไรนะ
4: ได้
7: กล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
2: ได
7: ้ไปน้ำว่าก
4: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมโพแทสเซียมระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายกล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินทุกวันก็ได้
2: ใช่
4: ใช่ใช่ใช
2: ่ครับ
7: จะกินมากไม่ได้ใช่ไหมค
4: ุ
7: ณหมออ
4: ะไรนะคะ
7: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงพอถึงหน้าแล้วดูป้าก็กินเยอะวันหนึ่งกินเยอะคุณหมอ
4: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีอ่ะสิอย่าไปกินเยอะ
2: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับหักห้ามใจหักห้ามใจบ้าง
4: จริงจริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
2: มีประโยชน์มีประโยชน์
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ต้องกินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับ
4: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
7: ครับ
2: ครับสวัสดีครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
8: ฮัลโหลจ้า
2: เชิญเลยครับ
8: สวัสดีจ้าคุณบุญโรมคุณหมอ
4: ค่ะ
8: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้าเบอร์เมื่อกี้ซื้อยา
2: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพพูเบทใช่ไหม
8: จ้าพี่ยาชง
2: จด
8: ไม่ทัน
2: จดไม่ทันใช่ไหมมีประกาศหรือยังจ้า
8: ไม่มีเลยแล้วเราจะจำเอา
2: แน่ใจนะ02 02 02 02จำได้แล้วใช่ไหม จ้า877
8: 877
2: 102 02 02 877 10 02 02 ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
8: 02 02 02 02 877 10
2: ถูกต้องครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปโน่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2
8: อ่า02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
2: 87710นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
9: เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
2: ปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท
10: ์นิ้วกลางมันปวดไปฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณหมอ
2: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
10: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดอีในนิ้วนางฉีด2เข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายค่ะ
2: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
10: ฉีด
2: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
10: เดือนกว่าแล้ว
2: เดือนกว่าแล้วหมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
10: ่หมอเขาบอกว่ามันขีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
2: ุ่ยใช่ใช่สเตียรอยด์มันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์อ่านแนะนำนะโอเค
4: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
2: วด
4: ถ้าให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะแล้วก็แช่น้ำอุ่นก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กระมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ยใช้น้ำมันนวดนวดนวดถึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึงคึงประเด็นคือเราจะทำให้พังผืดเนี่ยมันไม่แข็งเกินอะค่ะใช่ค่ะ
2: ผมนวดหายครับก่อนผมก็ล็อกเนี่ยโอ้ยล็อกแล้วผมก็นวดขยันนวดนวดทุกวันนวดทุกวันว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดมันค่อยๆดีขึ้นครับ
10: มันปวดตามข้ออุ้มมือแล้วก็ข้อกลางเนี่ยมันปวดมากเลยแล้วก็หมอเขาขีดตามข้อแต่น
2: ี
10: ่มันจะขีดมากอีกก็หมอ
2: เข้าใจหมอหลักศาสตร์ก็สเตียรอยด์มันฉีดได้ไม่เกิน2
4: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองกินตัวเพชรร้อยข้อดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดกินแล้วไม่หายก็ถือว่ากินบำรุงกระดูกอย่างอื่นไปแต่เผื่อมันจะลดอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
2: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ 2-3 รอบ 2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
4: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
2: ใช่พักการใช้มือด้วย
10: ไอ้นี้ละชัดเลยนะ
2: ไม่พักไม่หาย
10: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
2: เปลี่ยนเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
4: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
2: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดอะทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะงั้นก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
10: ได้จะใช้
2: อะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับหมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
4: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยว ไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภกิจธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ 37 โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ 80 ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจะทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000 คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่า9.3 ล้านมั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้เขาว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเชิญชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสเชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารคจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสเชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดีโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านจำต่อๆกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันนี้ต้องเป็นเช้าวันเสาร์แน่นอนดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายสากฉาอธิบายความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายพูดคุยกันในพระไตรปิฎกที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมลงอักษรนั่นคือก่อนที่จะมาถึงเราก็แปลกันมาก่อนก็แปลมาจากไหนก็มีการลงอักษรเป็นคัมภีร์ใบลานและที่เป็นคัมภีร์ใบลานเขาลงอักษรนี่เขาเอามาจากไหนก็มีคนจดจำมาจดจำกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาเลขที่จำมาจำมาเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์เอาไว้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจำกันมาอธิบายไว้อย่างนี้ก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงเราเนี่ยมันก็หลายพันปีแล้วแต่ประเด็นมันเหลือเท่าที่มันเหลือเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแม่มันเสียดายมันเสียดายจึงในทุกสัปดาห์ก็ขอสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ทำความเข้าใจได้ให้เกิดความลึกซึ้งลงไปในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เราจะไล่ไปเลยทีละเล่มในแต่ละเล่มก็ทีละหน้าในแต่ละหน้าก็ทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดก็ทีละคำและการอ่านไปตามลำดับอย่างนี้นั่นจะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ทีนี้บางทีรอบหนึ่งก็พอได้ได้แบบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ยิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาด้วยเนาะอาจจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังก็ตามอ่านแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจกันแต่จะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่จะเป็นการอ่านให้ฟังแต่ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายโดยไม่อ่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงบทเปลี่ยนชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละรวมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปอ่านมาด้วยและโดยก็มีคุณเดินใจมาร่วมจัดรายการเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้และไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันไปเราก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้ให้เกิดการปฏิบัติได้อันนี้นี่คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านไว้ทั้งหมดนั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะเราก็ได้ขึ้นมาในบทพระธรรมนะเจ้าค่ะที่เพิ่มคือเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นคำสอน1ประการ2ประการ3ประการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปยังมาจนกระทั่งถึง10ประการนะตอนนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ได้เริ่มไปแล้วประมาณ5พระสูตรเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะวันนี้เรามาต่อพระสูตรที่6นะเจ้าค่ะ
2: เรามาต่อกันเลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในทัสสกะนิบาตและทัสสะนี่ก็คือ10
1: เจ้าค่ะ
2: พระสูตรที่มีธรรมะ10ประการโดยในคร ราวนี้เราก็ถึงข้อที่6ชื่อพระสูตรว่าสมาธิสูตรนับว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมาธิพิเศษชนิดพิเศษที่เป็นคำถามชงมาโดยท่านพระอานนท์โดยสมาธิที่ว่าพิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้อาศัยเครื่องมือ10ประการที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือคำว่าเครื่องมือนี่หมายว่าไงอย่างเช่นว่าการที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอาศัยลมหายใจแล้วได้สมาธิอันนั้นคือคุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณเดินใจภาวนาอะไรพุทโธคุณเดินใจใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำให้ได้สมาธิโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ท่านผู้ฟังบอกว่าฉันใช้สมาอรังอีกคนหนึ่งบอกฉันใช้ยุบหนอพองหนออีกคนหนึ่งบอกฉันใช้นามรูปฉันใช้สังโฆฉันใช้ธรรมโมฉันใช้จิตติวิตังอะไรก็จะว่าของแต่ละคนไป
1: แต่
2: คืออันนั้นคือเขาใช้เครื่องมือประเภทนั้นๆนั้น
1: ๆ
2: ซ
1: ึ่
2: งเครื่องมือมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะอนุสติสิบทั้งหมดเลยได้หมดเลยโลกายคตาสติก็ได้อานาปานสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้ทีนี้ที่ท่านพระอานนท์ชงมาถามในที่นี้เครื่องมือ10อย่างเนี่ยแบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะแล้วจิตจะเป็นสมาธิอ่ะได้ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มีไหมคนที่จะได้สมาธิโดยไม่ต้องใช้สัญญา10ประการต่อไปนี้โอเคนะก็คือเครื่องมือนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ในที่นี้เช่นคุณใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้ก็คือกสิณลักษณะของกสิณกสิณดินกสิณน้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีกสิณชนิดที่ในกรรมฐาน40ประการเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็จะมีกสิณ10อย่างสิบอย่างแล้วนะแล้วก็จะมีอนุสติ10อย่างที่พระอาจารย์นำมาพูดอยู่เรื่อยก็คืออนุสติ10อย่างที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือกสิณ10อย่างหมายถึงการเพ่งซึ่งที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะอาจารย์ก็ทำไม่เป็นคุณเดินใจ
1: ค
2: ือไม่ได้ฝึกทำมาแบบนั้นก็เลยถ้าเผื่อว่าสอนแล้วจะสอนผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้พูดถึงจะพูดแบบนี้
1: เจ้าค่ะที่เรารู้จักกันว่าเพ่งกับศีลนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนะเจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวผ่าน
1: เจ้าค
2: ่ะแล้วก็ยังรวมถึงสมาธิที่ท่านพระอานนท์ถามในที่นี้จากท่านที่5 6 7 8หนึ่งสองสามสี่นี่คือธาตุทั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คืออากาศสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและกนิวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้คือลักษณะของอรูปสมาบัติ
1: เจ้าค่ะ
2: คืออรูปฌานนั่นแหละอีกแปดแล้วก็ในข้อที่เก้าข้อที่สิบก็คือโลกนี้โลกหน้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิแบบหนึ่งอ่ะคุณในใจมีทั้งหมด10แบบซึ่งพระอาจารย์ไม่รู้เลยว่าแต่ละแบบทำยังไงบอกตรงๆว่าไม่รู้แต่ตอนนี้คือชื่อของเครื่องมือที่เราจะใช้ให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นหมายว่ามันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีสมาธิได้โดยที่ว่าไม่ได้ต้องเพ่งดินก็ได้ไม่ต้องเพ่งน้ำก็ได้ก็ดูลมก็ได้ถ้าดูลมก็จะมีลักษณะของธาตุลมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอานาปานสติ
2: ใช่
1: อานาปานสตินะเจ้าค่ะ
2: ได้มาถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราจะนึกถึงพุทโธก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ทีนี้สิ่งที่ท่านพระอานนท์หมายถึงเนี่ยคือบางทีเราชงคำถามเนี่ยนะคุณดูใจในทุกวันนี้นะโดยโลกของ AI เนี่ยนะคำถามเนี่ยสำคัญกว่าคำตอบพระอาจารย์พูดอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคุณถามไง AI มันก็ตอบได้หมดแต่ว่าคุณถามถูกไหมก่อนคุณถามเป็นไหมถ้าคุณถามไม่เป็นมันก็ตอบห่วยๆคุณถามเป็นมันถึงจะให้คำตอบเราดีๆได้
1: ที่เราอยากได
2: ้
1: แล้วก็ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องไอ้ลักษณะการถามนี่เรียกว่า prompting การ prompt
1: เจ้าค่ะ
2: prompt นี่เป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าการเขียนคำถามลงไปให้เหมาะสมแก่การที่ระบบของ AI มันจะเข้าใจเพื่อมันตอบสนองได้ตามที่เราต้องการ ันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งยกเป็นอุปมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้การถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ถามเขาอยากจะรู้อะไรในที่เนี้ยนัยยะของคำถามของท่านพระอนนท์เนี่ยต้องการจะรู้ถึงสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิต
1: คือเครื่องหมาย
2: เครื่องหมายใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: สมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตสมาธิชนิดที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องหมายอย่างเช่นลมหายใจไม่มีไม่ใช่นะลมหายใจนี่คือเราต้องใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหมายในการที่คุณจะได้สมาธิคุณนึกพุทโธคุณใช้พุทโธเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเข้าใจไหมอ่ะมันจะต้องมีเป้าหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะเอาไว้ก่อนเนี่ยเพื่อตรงนั้นเป็นสติไง
1: อานาปานะ
2: สติก็จึงใช้คำว่าสติจะตามมาพุทธานุสติสติจะตามมาสติมาแล้วสมาธิมันจะมาคุณต้องมีจุดที่คุณจะตั้งสติเอาไว้เอาแล้วมันมีไหมเข้าใจไหมที่มันไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายนี่ตรงนี้คำถามที่ชงมาปรารภ10อย่างนี้แม่อยากจะคำตอบที่มันจะตอบและถูกใจของผู้ถามอะว
1: ่
2: าผู้ถามก็ต้องการคำตอบแบบนี้คือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีสัญญานี่นะสัญญา10ประการเนี่ยค
1: ุ
2: ณไม่ต้องใช้สัญญาพวกนี้ก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีแต่มีอย่างนี้ว่าแต่ต้องมีสัญญาอย่างนี้นะว่าภาวะนั้นสงบประณีตคือความระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับความเย็นคือนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
2: กำหนดถึงนิพพานกำหนดถึงนิพพานการที่เรากำหนดถึงนิพพานนี่เป็นลักษณะของอุปสมานุสติอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้พระอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าอย่างไรพระอาจารย์เข้าใจว่าเนี้ยคือการอธิบายเรื่องอุปสมานุสติอีกแบบอุปสมานุสติคือความสงบระงับเราจะเอาความสงบระงับเราก็ไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเลยไม่เอานิมิตด้วยไม่เอาอะไรแล้วมันก็ค่อยระงับลงระงับลงเอาตรงนี้สมาธิเข้าได้แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องกำหนดธาตุดินธาตุน้ำใดๆเป็นอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคืออุปสมานุสติพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมท่านฟังลองคิดดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชดูหรือว่าลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นที่มีเคยทำได้อะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยบอกหน่อยว่ามันถูกไหมแบบนี้แต่ก็แล้วก็คิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าอย่างนี้อันนี้คือสมาธิ10อย่างแต่ว่าการที่จะได้สมาธิโหมันมีหลายอย่างเนาะหลายแบบแต่ใช้เครื่องมือได้หลายอย่างและหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็ชนิดที่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาคือไม่กำหนดสัญญาพวกทั้ง10อย่างเนี่ยคุณก็ยังต้องกำหนดสัญญาในนิพพานแต่พอคุณกำหนดสัญญาไปนิพพานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีก็จึงไม่ต้องมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตามที่ท่านพระอานนท์ยกมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงความสละคืนนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: กระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดแล้วก็การดับเนี่ยโยมก็นึกในใจว่านั่นมันนิพพานนี่นาโยมนึกอย่างนี้เลยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พูดมานี่มันใช่นิพพานไหมใช่จริงๆด้วยเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นคือคุณในใจพอท่านพระอานนท์ฟังเรื่องนี้จากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: คือพระอาจารย์ว่าท่านไม่เก็ตท่านไม่เก็ต ท่านก็เลยไปถามพระสารีบุตรด้วยบทและพยัญชนะเหมือนเดิมเป๊ะคือถามพระพุทธเจ้าได้คำตอบแล้วแต่ว่าไม่รู้สิ
1: อาจจะไม่เก็ต
2: คิดว่านะคิดว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ในพระสูตรก็เลยไปถามท่านพระสารีบุตรเหมือนเป๊ะแบบที่ถามพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปถามซ้ำอ่ะใช่ไหมล่ะแต่คุณเก็ตแต่ว่าก็คงจะไม่เก็ตนั่นแหละก็เลยต้องไปถามซ้ำ
1: ไปถามพระสารีบุตรนะเจ้า
2: ค่ะใช่นั่นคือในข้อที่7ตะกี้ดูข้อที่6นะอันนี้ข้อ6จบแล้วมาข้อที่7ข้อที่7ก็พระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เป๊ะแล้วท่านพระสารีบุตรนะตอบเป็นไงคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ตอบไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะ
1: เอ
2: าไว้ๆส่วนที่เหมือนเนี่ยเหมือนเป๊ะแต่มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเออ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่านี่เป็นอุปนิสัยของท่านพระสารีบุตรในความที่ว่าถ้ามีคนมาขอเอาสมมติมาขอท่าน10บาทเนี่ยท่านให้ร้อยหนึ่งเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ขอน้อยให้มากเลยขอนิดหน่อยจัดเต็มให้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนิสัยของท่าน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าได้มาถามเนื้อหาธรรมะเดิมเดียวกับที่ได้คุยกับใครมาก่อนละมาถามท่านพระสารีบุตรนี่คนที่ถามนี่จะได้คำตอบนัยยะที่มากกว่าในที่นี้คืออะไรจึงมีอุปมาอุปไมยอยู่ตรงท้ายพระสูตรนี้เลยก็คือไส้ในทั้งบทต้นเป็นคำถามของท่านพระอานนท์เหมือนเป๊ะทั้งบทกลางคือคำตอบของท่านพระสารีบุตรก็เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะคำต่อคำเลย
1: เป๊ะเลยค่ะ
2: นอกจากนั้นท่านพระสารีบุตรยังมีอุปมาอุปไมยโดยปรารภถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองโดยบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอันธวันที่เมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็เข้าสมาธิแบบนี้เลยแบบที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก
1: ็
2: แบบที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระอานนท์นี่แหละบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันทำแบบนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: โดยที่ฉันก็ไม่มีสัญญาในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านถามมาแล้วพระอานนท์เนี่ยก็ถามเจาะจี้ต่ออีกแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงเป็นยังไงมีสัญญาอะไรที่ว่าไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเนี่ยมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็จะมันคือก็ไม่ได้สำคัญในสัญญาทั้ง10อย่างนั้นแต่ว่ายังมีสัญญาอยู่สัญญานั้นสัญญานั้นที่ว่าสัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นสงบระงับปรินิพพานคือสัญญาในนิพพานนั่นแหละมันคืออุปสมานุสติอ่ะนะมันเป็นยังไงสัญญานี้มันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรเลยตอบตรงนี้นะคือตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระอนุนไม่ถามจี้พระพุทธเจ้าไปเลยก็คืออาจจะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นไงจนเวลาไม่พออาจจะด้านนี้นู่นอะไรไม่รู้แต่มาคุยกับพระสารีบุตรแล้วกันนะพระสารีบุตรก็บอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นกับท่านนะบอกว่าความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานพอความดับภพนี่คือสัญญาอย่างเงี้ยคือความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี้คือสัญญาไงมันเกิดขึ้นความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วไอ้ความดับภพที่ว่าเป็นนิพพานมันก็ดับไปไอ้ความรู้เนี่ยมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดว่าอะไรความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วมันก็ดับไปอีกท่านเปรียบอย่างนี้เหมือนไฟคุณดุลตใจจุดเทียนอย่างเงี้ยนะมันกินเชื้อคือไส้เทียนอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปคือคำว่าเปลวไฟเกิดขึ้นเปลวไฟดับไปเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเปลวไฟที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นมันต่อเนื่องตลอดเนี่ยไม่นะจริงมันเกิดดับเพราะไม่เกิดดับได้ไงกันเพราะว่าเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกับออกซิเจนจะสันดาบกันแล้วให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันไหม้แล้วมันก็ดับไปแล้วถูกปะ เชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนนั้นถูกเผาไหม้ไปแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปแล้วจบแล้วแต่มันผลิตความร้อนขึ้นมาในการมีเปลวไฟนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระบวนการสันดาปฏิกิริยาของอะไรก็ของไส้เทียนไขเทียนที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็ไหม้กันต่อดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาเปลวไฟเปลวที่สองมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันลักษณะนี้เขาเรียกว่า chain reactionคือปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่เชื่อมห่วงโซ่กันด้วยการปลดปล่อยความร้อนของเชื้อเพลิงคือไส้เทียนโดยที่มีออกซิเจนอยู่เต็มที่ออกซิเจนก็มาเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆไส้เทียนคือเชื้อเพลิงก็ใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆเชื้อเพลิงก็เลยลดลงลดลงออกซิเจนก็เลยลดลงลดลงแต่เปลวไฟมันก็หายไปหายไปหายไปแต่ไม่เกิดใหม่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงและออกซิเจนที่มันลดลงลดลงนั่นเองมันมาสังดาบกันไปเราเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไป
1: แต่มันเกิดแบบต่อเนื่องกันจนกระทั่งเราสังเกตไม่เห็นถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเป็นดวงไฟดวงเดิม
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็นี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสมาธิละเอียดละเอียดเห็นความดับนั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือความไม่มีการปรุงแต่งใดๆระงับลงระงับลงเราจะสามารถสังเกตเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆของสมาธิด้วยและคือเราต้องเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสมาธิความดับไปของสมาธิความเกิดขึ้นของสมาธิจะสังเกตเห็นได้คือเราก็ต้องเข้าออกสมาธิอย่างไงเพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดว่าความดับพบเป็นนิพพานและสัญญานี้ก็ดับไปเดี๋ยวมันมาอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไฟมีเชื้อเปลวหนึ่งเกิดเปลวนั้นดับเปลวใหม่เกิดเปลวนั้นที่เกิดมาดับอีก
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นสองพระสูตรที่เป็นซีรีส์กันข้อที่6และข้อที่7สมาธิสูตรแล้วก็สารีปุตตะสูตรอันนี้ก็เรื่องสมาธินะเอามาไว้ในบท10ข้อถัดมาข้อที่8ข้อที่8นี้ก็จะเป็นซีรีส์8 9 10 3สูตรนี้8 9 10นี้จะมีไส้ในเหมือนๆกันใกล้ๆกัน
1: แ
2: ล้วให้ไปทีละกันแล้วข้อที่8นี่คือฌานสูตรแต่ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานคือการเพ่งเขาเพ่งนี่เขาเพ่งอะไรโดยได้ยกถึงคุณธรรม10ประการต่อไปนี้ตอนแรกก็ยังมีไม่ครบ10หรอกคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะจะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจพระมหาไพบูลย์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็ตามอ่ะเกิดแบบวันหนึ่งบอกเอ้ยเรามีศรัทธาเว้ยเอาไปแน่นอนแล้วคุณมีศรัทธาคุณก็เลยฟังธรรมใช่ไหมแต่ว่าฉันยังไม่มีศีลนะนี่นะเราก็เอางี้แล้วกันเราควรจะมีศรัทธาด้วยเราควรจะมีศีลด้วยทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธาเราควรเป็นผู้มีศีลนี่ก็ต้องคิดอย่างนี
1: ้
2: แล้วเขาต้องคิดอย่างนี้ที่ว่าเขาต้องคิดอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องคิดอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องเพ่งไปตรงจุดที่เขายังไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละก็จะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า deliberate practice บางคนจะแปลว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมก็ตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจเจาะจงลงไปตรงไหนคุณต้องเจาะจงลงไปตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาซ้อมร้องเพลงคุณจะใช้เวลาร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเนี่ยเพลงไหนเราร้องคล่องเพลงไหนเราร้องเพราะเราจะร้องมันอยู่ในเพลงเดิมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมคุณจะต้องร้องท่อนที่ตรงนี้ฉันยังทำไม่ได้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีก พลงนี้ฉันร้องไม่ค่อยคล่องใช้เสียงแบบนี้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกคุณต้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deliberate practice การฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไปตรงไหนตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณจ่อตรงไหนจ่อตรงที่ฉันยังไม่มีศีลนี่แหละแต่ฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาทางที่ดีฉันควรจะมีศีลด้วยอันนี้ไงคุณต้องมุ่งเน้นไปตรงนั้น
1: ตรงที่เราขาด
2: ตรงที่เราขาดใจ
1: เรายังไม่มี
2: ใช่ค่ะทีนี้ต่อมาเขาก็เลยเป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยเป็น

0: ทำไงแล้วก็ต้องฝึกไปตรงที่ฉันยังไม่เป็นธรรมกถึกสิใช่ก็ตรงคุณมีศรัทธาคุณมีพระโหสูตรคุณฝึกมาแล้วคุณต้องเป็นธรรมกถึกคุณก็ไปฝึกตรงนั้นพอต่อมาคุณก็เลยเป็นทั้งมีศรัทธามีศีลเป็นพระโหสูตรเป็นธรรมกถึกแต่ยังไม่เข้าไปสู่บริษัทคือหมายความว่ายังไม่แบบมาเทศขึ้นธรรมาสมีคนเป็นร้อยเป็นพันมาฟังหรือทำ channel YouTube หรือทำ TikTok channel อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็น content creator นะคุณก็ต้องมาฝึกทำอย่างนั้นเข้าใจไหมไล่มาเป็นลำดับลำดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันมีอะไรบ้างก็มี10อย่างไล่มาจากศรัทธาศีลพหูสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแกล้าในการแสดงธรรมคำว่าแกล้าในการแสดงธรรมเนี่ยคือคุณตอบปัญหาเขาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปเนี่ยคือคุณแสดงธรรมได้เป็นธรรมกถึกเนี่ยคุณอธิบายธรรมะ1ต่อ1 2ต่อ2อะไรเงี้ยได้แต่เข้าสู่บริษัทนี่คือเกิน20หรือเกิน4คน5คนเนี่ยคุณต้องไปงั้นทีนี้แกล้าแสดงธรรมคือคุณตอบคำถามเขาแบบเป๊ะคมอันนี้คือข้อที่6แล้วตัวเองทรงพระวินัยมั้ยนี่ข้อที่7ข้อที่8เนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นวัดข้อที่9ได้ฌาน4ข้อที่10ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค
0: ่ะก็คือข้อที่10เป็นปัญญาข้อที่4เป็นสมาธิแล้วข้อที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วข้อที่7นี่คือศีลศีลนี่คือหมายถึงว่าทรงพระวินัยหมายถึงว่าคุณจะรู้ปฏิโมกคุณจะแก้ปัญหาให้หมู่คณะเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยอื่นๆได้ๆแต่จะไม่เหมือนข้อที่สองของพระศีลนั่นคือศีลของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นตรงนี้คุณใหญ่ถ้าเขาตั้งชื่อกับว่าฌานเนี่ยนะคือพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้กันมาเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรู้กันนะเดี๋ยวสมมติตั้งเป็นตัวแปรคือหมายความว่าลักษณะนี้ที่เราต้อง deliberate practice คือถ้าคุณเอาหมดเลยไม่ได้คุณจะพังคุณจะทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมสมมติว่าโอเคฉันมีศรัทธาแต่ฉันไม่มีศีลจะไม่เป็นพระหูสูตรจะไม่เป็นธรรมกถึกจะไม่เข้าสู่บริษัทไม่ตรงนั้นนะเอางี้ฉันจะให้เป็นให้มันหมดเลยโอ้โหคุณไม่ไหวหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ไหว
1: เพราะมันยากมากจ
0: ังมันเยอะเกิน
1: ร่างกายรับไม่ไหว
0: คำว่าไม่ไหวนี่หมายความว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้เราจะไม่มีกำลังในการที่เขาคุณยังไม่เป็นศียังไม่มีศียังไม่มีพระสูตรแล้วคุณจะมาทรงวินัยอยู่ป่าของดินมันยากอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเอาได้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามอยู่ในใจร้องเพลงเล่นดนตรีหรือขับรถหรือเรียนภาษาแล้วถ้าคุณจะเอาแบบเยอะๆเลยทีเดียวมันไม่ไหว
1: อย่างยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์อย่ามา
1: สมมุติว่าเราจะอยากเป็นนักร้องเนี้ยคือแบบหรือว่าร้องเพลงให้ได้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนเสียงก่อนแล้วก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะฝึกหายใจเทรนเสียงก็ต้องแบบเทรนเสียงก็คือว่าต้องเทรนตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงไล่คือไล่เสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คอเรามันให้เสียงเรามันเป็นเจ้าค่ะมีไดนามิกแล้วก็มีเรนจ์ของเสียงคือเสียงกว้างอะไรร้องต่ำก็ได้ร้องสูงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วพอทำพวกนั้นได้แล้วมันก็ค่อยไปฝึกว่าจะทำให้มีเสียงวิบราโต้คือแบบเสียงสั่นอันไพเราะหลังทอดเสียงหรือว่าจะฝึกให้เป็นโซปราโนไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็มีหลักของมันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่สำหรับเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะ
0: ใช่เพราะถ้าจะเอาทีเดียวเลยโอ้โหมันยากอยู่ไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเรียนบาลีนี่ก็เหมือนกันคุณใหญ่คุณจะไปแต่งกลอนเป็นภาษาบาลีได้แต่งกลอนเป็นภาษาบาลีคุณเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ต้องเขียนภาษาธรรมดาก่อนที่เป็นภาษาบาลีเป็นคำที่ไม่ใช่กลอนก่อนให้มันได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคำกลอน

0: ที่เป็นฉันเป็นคำกาบเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกคุณต้องมีคำเป็นคำตายคุณต้องนับคำต้นจำนวนคำต้องโอ้มันไม่ใช่คำประโยคธรรมดาแล้วถ้าคุณไปเอาตรงนั้นโอ้หนักอยู่มันไม่ได้มันต้องไปตามลำดับเพราะตรงนี้ deliberate practice คือต้องเป็นไปตามลำดับขั้นหรือว่าต้องเจาะจงไปจุดไหนที่เราคือมันจะไม่ขั้นมันจะมีแบบหลายๆทางไปก็ได้นะในทักษะใดทักษะหนึ่งนั้นแม้แต่ในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นแนวสายกลางเนี่ยมันก็ยังจะมีซอกแซกอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ได้อยู
1: ่
0: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าชานะเนี่ยชอกระเชยเนี่ยมันคือการเพ่งลงไปตรงไหนตรงไหนที่ว่าเราได้ต้องเพ่งตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนั้นเสร็จปุ๊บอย่าไปหน่อยนี้ตรงนั้นน่ะตรงถัดไปคุณยังไม่ได้เอาตรงนั้นตรงไหนคุณได้คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วคุณขยับไปหน่อยนั่นแหละที่เขาไม่ได้เอาตรงนั้นให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ว่าฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ดีตรงไหนนี่ฉันแย่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยคุณผิดคุณรู้ดูว่าคุณได้ตรงไหนคุณได้ตรงไหนแต่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณได้ตรงไหนอ่ะเหมือนอย่างที่ว่ามาสักครู่นะตรงไหนเพลงไหนเราชอบเราร้องครั้งแล้วเราก็จะร้องอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได
1: ้
0: คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าคุณขยับไปอีกนิดนึงตรงที่คุณยังไม่ได้ต่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาตรงนั้นนั้นนี่คือนั้นล่าสุดนี่นะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตรงที่คุณได้แล้วขยับไปอีกหน่อยนึงแล้วยังไม่ได้นั่นแหละเพ่งลงไปตรงนั้นจดจ่อลงไปตรงนั้นซึ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าเริ่มจากศรัทธามาศีลปหุสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแล้วกล้าแสดงธรรมทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดได้ฌานสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยนี
1: ่เจ้าค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นลำดับตามขั้นตอนจากพื้นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็คือละเอียดลงไปอันนั้นถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเป็นแนวทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียวมันก็จึงมีข้อที่9และข้อที่10แล้วรายละเอียดมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงด้วย
1: เจ้าค่
0: ะโดยข้อที่9นะพระสูตรที่9นี่คือเมื่อสักครู่เนาะชื่อว่าฌานสูตรข้อที่8ข้อที่9นี่ชื่อว่าสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกสันตวิโมกคืออะไรแล้วก็คือเรามาดูตรงประการที่9ด้วยบทและพยัญชนะนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันในข้อที่8เลยว่าเรามีอันนี้แต่เรายังไม่มีอันนั้นเราก็เลยทำให้มีอันนั้นหลักอันนี้ด้วยอย่างนี้นะไล่ไป
1: ฉะนั้
0: นตรงประการที่9ในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยนะประการที่9นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปสัญญาโดยทางกายเสียก็หมายความว่าอะรูปฌานนั่นเอง
1: อะ
0: รูปฌานเมื่อสักครู่ได้ฌาน4ใช่ไหมข้อที่8แต่พอมาข้อที่9ประการที่9ด้วยกันพอดีเลยเป็นอะรูปฌานแล้วข้อที่10นี่ก็ประการที่10นี่ก็เหมือนกันนะคือได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเปลี่ยนเฉพาะประการที่9ก็เลยคงจะเป็นชื่อของพระสูตรนี้เหมือนกันแหละว่าอ๋อมันข้อที่8ชื่อว่าฌานสูตรเพราะว่าเข้าหมายเอาตรงได้สมาธิมาถึงฌาน4เนาะแต่พอมาเป็นข้อที่9ความต่างกันมีตรงนี้แหละก็เลยตั้งชื่อพระสูตรว่าเป็นสันตวิโมกก็หมายถึงเอาอรูปฌานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันต่างกันในประการที่9ทีนี้ประการที่ข้อที่10ข้อที่10นี่ก็เหมือนกันลักษณะคำพูด ด้วยตัวบทและคุณธรรมต่างๆเหมือนกันจากประการที่1 2 3 4 5 6 7ต่างกันประการที่8และประการที่9ตรงนี้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงเป็นเรื่องของวิชาละคราวนี้เป็นเรื่องของวิชาหมายถึงวิชา3นั่นเองแล้วก็วิชาอะไรบ้างในที่นี้ประการที่8คือการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกถึงขันธ์ที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยในการก่อนว่าเราเกิดชาตินี้ก็คือลึกอดีตได้นั่นเองอ่ะ
1: ระล
0: ึ
1: กชาติได้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ในอดีตในอดีตเราเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือประการที่8และส่วนประการที่9คือมีตาทิพย์เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณนั่นคือการเคลื่อนและการอุบัติขึ้นของหมู่สัตว์ต่างๆไอ้ที่ข้อ8นี่คือของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราระลึกอดีตชาติของตัวเองข้อที่9เนี่ยคือรู้ว่าคนนี้ตายไปเนี่ยจะไปเกิดที่นั่นหรืออดีตก็ตามนะอดีตแต่ของคนอื่นนะข้อที่9ของคนอื่นคนนี้ทำกรรมดีอ๋อเลยได้มาดีแบบนี้เขาทำกรรมดีในอดีตมาเป็นอย่างนี้หรือเขาทำกรรมดีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีตาทิพย์ตาทิพย์นี่เจาะจงมาในลักษณะที่จะรู้การไปเกิดหรือเกิดมาแล้วหรือเกิดมาเป็นอะไรของคนอื่นๆแล้วก็ประการที่8และประการที่9นี้ก็เรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณการเคลื่อนเคลื่อนนี่คือตายเนาะแล้วก็การอุบัติขึ้นก็คือเกิดเนาะเห็นตรงนี้จุตูปปาตญาณเพราะฉะนั้นข้อที่8และข้อที่9ไม่เหมือนหมายถึงประการที่8ประการที่9ของข้อที่10ไม่เหมือนกับประการที่8และ9ของข้อที่9แล้วก็ข้อที่8มันก็เลยตั้งชื่อมาเป็นอย่างนี้แหละว่าข้อที่10นี้จึงตั้งชื่อว่าวิชาสูตรเพราะประการที่8และประการที่9เนี่ยเป็นเรื่องของวิชาแล้วข้อสุดท้ายนี่คือเป็นวิชาที่3ไง8 9 10จึงเป็นวิชาที่1วิชาที่2และวิชาที่3นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่มั้ยวิชาที่3นี่ก็คืออาสวัคคายานก็คืออยู่ในประการที่10พระอาจารย์พยายามใช้คำว่าข้อเนาะเรียกเลขข้อของพระสูตรแล้วในข้อนั้นๆมีธรรมะอะไรบ้างเราใช้คำว่าประการประการที่1ถึงประการที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าหมายถึงธรรมะข้อไหนแล้วประการเท่าไหร่ในข้อนั้นมันจะได้เก็ตตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คือ3ข้อเป็นซีรีส์8 9และ10
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งชีวฌานสูตรสันติวิโมกขสูตรแล้วก็วิชาสูตรที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนข้อที่8แล้วล่ะว่าเราต้องเจาะลงไปว่าตรงไหนที่เราได้แล้วเรายังไม่ได้ถัดไป
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนั้นประเด็นตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางมันจะมีไปได้แบบหลายๆทางนิดหน่อยนะขยับไปนั้นขยับบางนี้ได้หมดเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไล่เรียงเนาะเอาตรงข้อกลับมาที่ข้อที่9ดีกว่าว่าเอ้ยเรามาคิดงี้ฉันมาคิดว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะแล้วฉันก็มีศีลแล้วแล้วฉันก็เป็นผู้อุปสูตรแล้วฉันก็เป็นธรรมกถึกแล้วฉันก็เข้าสู่บริษัทแล้วนะแล้วฉันก็กล้าในการแสดงธรรมแล้วฉันก็ทรงธรรมทรงวินัยแล้วฉันก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสสันติสันตวิโมกเลยโอเคนี่คือเขาคิดอย่างนี้หรือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฉันทรงธรรมทรงวินัยฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรจนทรงวินัยแล้วเนี่ยแต่ฉันยังระลึกชาติก่อนพบกว่าไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากกันนั้นเลยฉันจะไประลึกชาติก่อนพบก่อนเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันอาจจะมาอยู่เสนาสนะอันสงัดอันนี้คุณเลือกได้ข้อที่7มาข้อที่8อย่างเงี้ย ข้อที่8ฉันก็จะไปอยู่เสนาสนะอันสงัดดีกว่าหรือหมายถึงว่าประการที่8เนาะในขณะที่ข้อที่10เนี่ยแน่นอนฉันจะไประลึกชาติก่อนดีกว่าฉันยังไม่ได้เลยอย่างนี้คุณเลือกได้คุณนำได้
1: ใช่ค่ะตรงท้ายๆนี้เราสามารถขยับทำอันไหนก่อนก็ได้ใน3ประการถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้คือตามตัวบทที่มาในพระสูตรนี้นะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นการฝึกฝน
1: เจาะจง
0: เจาะจงลงไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การฝึกฝนชนิดที่เรียกว่า
1: deliberate practice
0: มุ่งเน้นใช่มุ่งเน้นว่าเน้นไปตรงจุดไหนเราก็ไปเน้นตรงจุดที่เรายังไม่ได้ถัดจากตรงที่เราได้แล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้สำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่10 8 9 10ถัดมาในข้อที่11เราน่าจะได้อีกสักข้อ2ข้อเนาะข้อที่11วันนี้พูดถึงองค์ธรรมคู่กัน5อย่าง1ที่ถ้าเรามี5อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ5อย่างรวมกันเป็น10อย่างเนี่ยโอ้นี่คุณจะแบบบรรลุทำได้เลยแน่นอนเลยจะทำไม่นานเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณไปหาที่ที่มันมี5อย่างนี้โอ้โหแน่นอนคุณต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานที่ไหนมี5อย่างนี้ก่อนแล้วคนไหนในสถานที่ที่มี5อย่างนี้มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นนะ5อย่างแรกเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้ในคนนั้นน่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์นะ
1: อ
0: ะไรบ้างอะไรบ้าง1เอาตัวคนก่อนนะตัวคนต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้1มีศรัทธามั้ยศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์โอเคว่าไปอีกประการที่หนึ่งประการที่สองคือต้องมีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่ทำการทำความเพียรปรารภความเพียรพอดีพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: การปรารภความเพียรนี่ก็จะดูตรงที่ว่าธาตุไฟมันเหมาะสมจะทำให้มีอาพาธหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่3ไม่อ้วกอวดไม่มีมารยาเดี๋ยวก็หมายความว่าคอยปรับปรุงตัวมีอาบัติก็แก้ไขเปิดเผยความจริงหมายถึงปรุงอาบัตินี่นะในเขาชี้โทษให้เราเห็นปุ๊บก็แก้ไขปรับปรุงนี่คือประการที่3ประการที่4นี่เป็นผู้ปรารภความเพียรในลักษณะที่ให้กุศลเกิดขึ้นในลักษณะที่ให้อกุศลดับไปนี่ประการที่4ถ้ามาประการที่5คือเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ5อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจงไปหาที่เสนาสนะที่มี5อย่างต่อไปนี้เสนาสนะไหนอีก5อย่างนึงนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยแม้กระทึกคึกโครมมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานที่มากระทบน้อยโอเคไหมก็ใจอยู่ในนี้คิดว่าเข้าใจนะมันก็มีอยู่แน่นอนอ่ะประเทศไทยเราไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคำว่าไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคือหมายความว่าไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดงดิบกันที่ไกลจริงๆต้องเดินทางไกลถึงก็ต้องห่อข้าวไปด้วยไม่ใกล้นักหมายความว่าจนกระทั่งมันมีเสียงอึดทึกคึกโครมในเวลากลางวันมีเสียงวุ่นวายในเวลากลางคืนไม่เงียบเลยอย่างเงี้ย
1: เช่นในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะอาจารย์
0: ก็จะเป็นไปได้ในเมืองเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลมพอดีไม่มีเหลือบยุงลมแดดเยอะที่ว่าจะมีภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือประการที่1เกี่ยวกับเสนาสนะป ประการที่สองเกี่ยวกับเสนาสนะก็คือมีปัจจัยสี่ไม่ฝืดเคืองปัจจัยสี่ต้องไม่ฝืดเคืองโอเคไหมปัจจัยสี่ก็คืออาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาต่างๆไม่ฝืดเคืองเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะมีครบครัน
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: บางที่มีฝืดเคืองก็อาจจะยากนิดนึงหรือบางที่อาจจะเซนะอะไรเขาเรียกว่าปัจจัยสี่โอ้มีเยอะเลยเยอะเกินประมาณแต่ว่าคือคือโครมคนนี้เข้ากันโอ้โหไม่ว่างเว้นหัวกระไดไม่แห้งอย่างนี้ก็ข้อหนึ่งไม่ได้ข้อสองมากเกินไปประการที่หนึ่งไม่ได้ประการที่สองมากเกินไปแล้วตรงไหนที่มันจะพอดีพอดีประการที่หนึ่งประการที่สองและที่สำคัญคือประการที่สามสี่ห้าตรงนี้สำคัญมากๆคือมีพระเถระที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัยอยู่ในเสนาสนะนั้นอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะประการที่สี่คุณต้องเข้าไปหาเขาและถามได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คืออย่างวัดบางวัดนะคุณใจมีพระเถระที่ฉลาดแต่หูเข้าพบยากสุดๆ
1: อ
0: ื
1: มเจ้าค่ะ
0: คุณจะเข้าไปหาท่านไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: หรือโอกาสที่จะคือปกติก็จะมีโอกาสที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วล่ะนะอาจจะ7วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งหนึ่งหรือตามแต่ที่จะโอกาสเหมาะๆเช่นวันสำคัญก็จะมาเทศให้ฟังอย่างนี้นะได้ในที่เทศให้ฟังเนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมก็จะได้โอกาสตรงนี้ในข้อที่3ทีนี้คุณได้ถามเปล่าได้ถามจุดที่คุณสงสัยเปล่าถามเพราะว่าบางทีเราฟังเทศเนี่ยคุณเดินใจก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราไม่ได้ฟังก็จะมันก็จะไม่คลายปมให้เราได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เราก็ไปฟังเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยมันก็ฟังไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้คลายปมไง
1: เจ้าค่ะแต่บางทีเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะปัญญายังไม่ถึงก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะถามเพื่อที่จะพระเถระเนี่ยเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเงี้ยเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: จ
1: ะได้เกิดปัญญาเข้าใจได้นะเจ้าค่ะ
0: เคสกี้เลยที่คุณจะถามเมื่อกี้ว่าก็ถ้าท่านอธิบายเรื่องอะไรที่เรายังไม่เก็ตเลยใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับข้อที่8 9 10ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลยถ้าอะไรที่สมมติเราอยู่ในระดับที่เรามีเป็นพระสูตรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ทรงวินัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิบายเรื่องวินัยเราก็จะไม่เก็ตไงเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่ได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะข้อ8 9 10นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องถามจุดที่เราไม่เก็ตถามตรงที่เราคาใจต้องได้ถามนี่คือประการที่4ทีนี้ถามแล้วท่านต้องตอบให้เราเข้าใจด้วยนะนี่คือประการที่5นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะเก่งแสดงธรรมแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ถามแต่ตอบมาแล้วเราไม่เก็ตอ่ะข้อห้าก็ไม่ได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อห้าก็จึงว่าท่านเหล่านั้นที่เราถามท่านแล้วท่านเมตตาตอบให้เราแล้วเนี่ยต้องสามารถเปิดเผยข้อที่ยังปิดไว้ทำข้อที่เข้าใจยากให้ง่ายเดี๋ยวบรรเทาความสงสัยในประการต่างๆให้เราได้คุณนี่จะเคลียร์ไปทีละปมเคลียร์ไปทีละจุด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอย่างพระมหาไปบุญเป็นต้นคุณเดินใจ
1: เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆนะแบบซื่อบื้อมันรู้เรื่องอะไรเข้าใจไหม
1: เหมือนเจ้าค่ะ
0: ไปอยู่
1: อาจารย์ว่าตัวเองมากไปเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: คืออย่างเช่นว่าคือพระอาจารย์ก็บวชอยู่บ่อยๆเนาะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยบวชแล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างดิก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังไงนะก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดป่าดอนในสงใช่ไหมไปเจอหลวงพ่อปึ้งอีกเป็นเสนาสนะที่สงัดโอเคได้ประการที่หนึ่งของข้อเสนาสนะไม่ไกลนักหมายความว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจาก International Airport คุณไปไม่เกิน2ชั่วโมง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักเพราะว่ามันไม่มีเสียงหรือคือโครมไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปข้อที่สองคือมีปัจจัยสี่โอเคไปบินบาทก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองก็โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่3 4 5ตัวนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาที่ที่ หมายถึงตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่สมัยนั้นเนี่ยท่านก็รู้วิธีการสอนสมาธิทรงธรรมทรงวินัยเสร็จแล้วเราก็ถามท่านได้จุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงท่านก็ตอบให้เราได้แล้วเราก็เข้าใจโอ้โหก็เลยอยู่ได้คุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
0: ใน5ข้อเนี่ยสำหรับเสนาสนะนั่นแหละมันจึงสำคัญว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเสนาสนะแบบนี้นะแล้วในเสนาสนะนั้นน่ะมีคนที่มีศรัทธาไหมมีอาพาธน้อยไหมไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไหมปราศรความเบียดบังและเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ถ้า5อย่างนี้ของบุคคลและ5อย่างนั้นของเสนาสนะประจบกันเมื่อไหร่หลวงพ่อพระเจ้ายืนยันไว้ในที่นี้บอกว่าไม่นานไม่นานคนเนี้ยเขาก็จะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมเพราะนั้นตัวเราล่ะสมมติเราตัวเราถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนมีศรัทธาโอเคฉันมีศรัทธาเอล่ามีอาพาธมากหรือมีอาพาธน้อยอาพาธอาจจะก็ไม่ได้มากจนแบบว่านอนติดเตียงเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็พอมีบ้างใช่ป่ะ
1: ก็เล็กน้อยธรรมดา
0: แต่ไม่มีข้ออื่นไหมถ้าจาก5ได้4โอ้ก็ยังดีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณไปอยู่ในเสนาสนะที่มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยคุณใจมันก็เวอร์ชวลได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เวอร์ชวลเนี่ยคือหมายความว่าเราก็บ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันจะคอนเซปต์ของข้อประการที่1ของเรื่องเสนาสนะคือคุณมีที่หลีกเลี่ยงหรือเปล่า
1: เจ้าค่ะที่สงบนะคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ที่มันจะไม่คือโคลงใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัย4โอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติปัจจัย4ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีเหลือบยุงลมแดดบ้างแต่ว่ามีพระเถระข้อ3 4 5มีไหมประการที่3 4และ5ของเสนาสนะถ้ามีนะควรอยู่นะ
1: คือ
0: มันอาจจะไม่เพอร์เฟคหรอกนะก็ได้บ้างอาจจะหย่อนตรงนี้ตึงตรงนั้นแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติใดๆที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เอาเลยนะ
1: อ
0: ยู่หรือเวอร์ชวลก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เวอร์ชวลได้หลายๆอย่างเนาะหรืออย่างท่านผู้ฟังเนี้ยฟังรายการธรรมรับบรุณเราสามารถสอบคำถามได้แต่พระอาจารย์ตอบไม่ได้แล้วเราถือว่าเข้าใจเรามีคุณสมบัติ5อย่างนั้นตัวเราก็เห็นธรรมะได้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับได้เหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเกินกว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นหมื่นเป็นแสนคน
0: อ
1: ะที่ว่าเติบโตมาจากการรับฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ10กว่าปีมาเนี่ยแบบว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ลงมือที่จะปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังด้วยโยมเชื่อมั่นไว้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็สังเกตจากการที่ตัวโยมเองอย่างเงี้ยได้มาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ความรู้ทางด้านศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นสามารถวางใจของตัวเองได้เย็นลงมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความสุขสงบทางใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็จะสังเกตได้ว่าในทุกๆปีที่เรามีการกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามมีอะไรมามากมายเลยที่จะมาถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้โยมว่านี่คือผลเขาเรียกว่าเป็นผลบุญของการเผยแผ่พระศาสนาหรือคำสอนของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเป็นพระเถระที่จะชี้แจงชี้แนะสอนพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าค่ะโยมว่าอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ฟังเป็นบุญของตัวโยมเองแล้วก็เป็นบุญของตัวพระอาจารย์ด้วยที่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเจ้าคะ แล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณใจให้ท่านฟังทั้งหลายทราบคือว่าก็ทุกๆปีในช่วงเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนเราก็จะมีการจัดงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเรียกว่างานบุรพาจารย์วันบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะจัดวันที่30สิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ที่คณะสูงกุฏินานาชาตินี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยรายละเอียดของงานก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: ได้เจ้าค
0: ่ะในช่วงเดือนสิงหาคมทุกวันอังคารพระอาจารย์ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในช่วงการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5นะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่ามีวันเดือนสิงหาคมนั้นจะมีอยู่5สัปดาห์มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2569เนี่ยที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนและเป็นองค์ที่ได้เมตตาที่จะส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาจัดรายการธรรมรับอรุณให้เราได้รับฟังกันมาเป็นเวลา 45 ปีแล้วนานจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะก็จำกันไว้ว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมเราจะมาพบกันที่เรียกว่าวัดบวรนิเวศที่อาคารตึกสูงนานาชาติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะส่วนรายละเอียดนั้นก็ค่อยว่ากันซึ่งปีทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวนะเจ้าค่ะคับข้างก็เรียกว่าอย่างนั้นมารำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์กันค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณคงจะเสนอพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เพียงแค่นี้นะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่สำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันตุขา
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
0: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
8: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
9: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
7: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป๋าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
8: แน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตามการจัดการโครงการแล้วก็มีการตอบรับจากที่มีการซื้อกันคายกันนะเจ้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยลดราคาค่าครองชีพโดยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพเพื่อพี่น้องประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจมีสินค้าที่นำมาลดราคาบอกว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำยาซักผ้าเนาะหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆถึงข้าวสารโดยนะเจ้ามีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นมาจำหน่ายบอกว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือห้างเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแมคโครโกโฮเซลนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกชอบสินค้ากันได้กับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดราคาเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ราคาที่ถูกนะเจ้าแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวนะเจ้าถ้าอู้ถึงโอท็อปเนาะตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่บรรจัยอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้าแถมเรื่องนึงจะมีการเปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็จะมีการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและกับประชาชนโดยนะเจ้าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดเชียงใหม่และกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ Open House เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นช่วงวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ที่วัดพระนอนขอนตานตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมก็มีตึงการจัดนิทรรศการการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนการนำเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรมเสวนาในหัวข้อสพอยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์การขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมไปถึงพิธีมอบโลกเกียรติบัตรแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และก็องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมโดยนะเจ้าก็จะมีการจัดงานขึ้นแล้วก็มีการเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีวันที่3 10โมงนะเจ้าจะมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านสพอภาคเหนือโดยอธิบดีกรมศาสนาจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยนะเจ้าร่วมกันครับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและก็ประชาชนในพื้นที่โดยนะเจ้าถ้าใครสนใจก็

งตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการรักษาแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบ่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปเห็นขั้นตอนหนึ่งจะนำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการรักษาตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่ๆเลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโตยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมและก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GISที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อกู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่

มีการต้องถ่ายรูปเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเป็นเช่นถนนซ่อมรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการเดินหน้าครับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะสร้างผู้ประกอบการการสร้างงานสร้างรายได้โดยที่มีทั้งประชาชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มีการได้บูรณาการร่วมกันนะเจ้าของต่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีงบประมาณรองรับในการที่จะกู้ยืมเงินกว่า170ล้านบาทเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ในวงเงินสูงสุดเกิน 500,000 บาทสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะเจ้าวงเงินเกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลถ้าวงเงิน 100,000 ถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทนี่จะพิจารณาในระดับจังหวัดโดยผู้ขอกู้จะต้องรวมกลุ่มจัดทำแผนโครงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับโดยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยการที่จะกู้เงินสำหรับกลุ่มอาชีพไม่ใช่เป็นการกู้ยืมส่วนบุคคลนะเจ้าต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาโครงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเต้าอั้นโดยสามารถผ่อนชำระคืนได้เมินสุดเนี่ย5ปีแล้วก็บักกึดดอกเบี้ยตัวผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะยื่นความประสงค์ไปที่อบต.หรือต่างที่ว่าการอำเภอทุกแห่งตัวนะเจ้าที่จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดโอกาสนะเจ้าฮือได้มีการได้ดูเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะโอกาสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกุ้งสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสามารถที่จะจองล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ได้นะเจ้าก็เป็นการจัดกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในจัดเพื่อที่จะเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคนะเจ้าแล้วก็จะมีการลดค่าครองชีพเพิ่มช่องทางการเกษตรรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการกว่า 10,000 กิโลกรัมสำหรับกุ้งขาวชื่อว่าแวนนาไมที่นำมาจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มมาแจ้แข็งเนาะบรรจุถุงละ1กิโลกรัมในราคาพิเศษเลยเพียง200บาทจากราคาในท้องตลาดเนี่ย250ถึง260บาทถูกกว่า 20% นะเจ้าสามารถที่จะสั่งจองล่วงหน้าได้โดยผู้สั่งจองล่วงหน้าจะสามารถเลือกรับสินค้าได้ตามวันและก็สถานที่ที่กำหนดลดระยะเวลารอคิวตัวพร้อมได้รหัสยืนยันกันรับสินค้าทางอีเมลหลังชำระเงินก็จะมีการนัดไปส่งมอบสินค้านะเจ้าที่
บริเวณตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสงจำกัดสำนักงานใหญ่ในวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เวลา9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เหมกรรม1นะเจ้าวันที่6ถึง8สิงหาคม2569เวลา4โมงแรงจนถึง1ทุ่มที่ควงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงนะเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดๆใหม่เลยนะเจ้าคุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันสั่งจองแล้วก็เลือกซื้อกุ้งขาวแวนามัยสดจากฟาร์มได้นะเจ้าแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-112-659นะเจ้าก็เป็นการที่จะส่งมอบเรื่องของอาหารการกินเนาะเป็นสดๆจากฟาร์มเลยนะเจ้าแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผู้ผลิตโซผู้บริโภคโดยตรงลดค่าของชีพแล้วก็ลดราคาตัวนะเจ้า

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

าลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

สาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98 MHz คลื่นเพื่อข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการต่างประเทศการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่สมาร์ทซิตี้การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางต่างระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์ที่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-234-444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เห็นช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตวยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอฮ้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของตางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นทำเป็นแอบแฝงเข้ามานะเจ้าโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้การกำหนดเพื่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางของเกาะพังงานโมเดลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเลยเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบวางแผนเข้าดำเนินการกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิด
สำหรับหน่วยงานที่ห่วมปฏิบัติการก็จะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีการมุ่งเน้นตรวจสอบค้นนะเจ้าเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อขยายผลสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจและก่อการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินกันพ้องตอนนี้ก็มีข่าวเนาะว่าไปตรวจพบไปตรวจเจอลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกมีตีเปิ้ลว่ามีสารนะจ๊ะมีสารปนเปื้อนแล้วก็บาดนำมากินเขาก็เห็นต่างจังหวัดปทุมธานีเปิ้นมีการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจค้นแล้วก็ทลายโรงงานที่ลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามมาขายเด็ดขาดแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ไปซื้อแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็บอกควรที่จะนำมากินหรือว่านำมาปรุงอาหารนะเจ้าและตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็ทางสาธารณสุขอำเภอตึงเสา5แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้าสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกตามกาดที่เป็นร้านค้าขายปีขายทรงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยคือกับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ร่วมทีมฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปลงพื้นที่สุ่มตรวจการขายผลิตภัณฑ์ลูกจิ้นหมูยอไส้กรอก4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็บ่พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการสุ่มตรวจทั้ง55รายการนะเจ้าพบว่ามีสลากที่ถูกต้องมีเลขสารบบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายตึงซาวรายการนะจ๊ะว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปซื้อไส้กรอกหมูยอลูกจิ้นในช่วงนี้ต้องหาแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะจ๊ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญ